0: สร้างปราจีนบุรีไปจังหวัดลพบุรีและปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม20จังหวัด 38,076 ครัวเรือนถึงมือประชาชนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสายนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิจากนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลวันนี้ติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่บัญชียกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2681/2569ลงวันที่7ตุลาคม2569โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่9ตุลาคม2569ทั้งนี้ให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปารักกวงณ อยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยและตรวจสอบทัศนคติการทำงานของนายเศรษฐวุฒิจากกรณีปัญหาการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายนิรัตพงษ์สิทธิถาวรนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569 29กันยายน2569และ6ตุลาคม2569หรือเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อม 5,000 ว่าวันนี้ปภ.ได้ร่วมกับธนาคารออมสินอมเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยแล้วรวม20จังหวัดรวมจำนวน 38,076 ครัวเรือนนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 316,915 ล้านบาททั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องและล่าช้าในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับส่วนข่าวกีฬานะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจจากคุณเบญจาภรณ์ปานปิ่นครับ
5: รามอนเวก้าอดีตกองหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย55ปีเผยว่าเจ้าตัวเตรียมลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าแข่งกับจานนี่อินฟานติโนซึ่งเวก้ากล่าวว่าฟุตบอลกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตและไม่สามารถรอต่อไปได้อีกแล้วโดยฟีฟ่าต้องการการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม่รวมถึงการปฏิรูปขั้นพื้นฐานด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ชนะมาเก๊า9-0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทำให้แข้งสาวไทย U17 มี6แต้มจาก2นัดเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปไทยจะพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมเวลา19นาฬิกาส่วนทัพนักแบดมินตันไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในศึกอาร์คติกโอเพ่น2026ที่ประเทศฟินแลนด์ทั้งเมย์รัชนกวิวกลวุฒิมิวพรปวีรวมถึงพีกับโอโม่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปได้โดยรอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันนี้เริ่ม17นาฬิกาเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: กลับมาติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับกลิ่นอายของความเป็นจีนนะครับก็พี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือไม่กระทั่งที่ไม่ใช่เชื้อสายจีนอ่ะแต่ว่าในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับก็หลายคนก็เลือกที่จะรับประทานเจเพื่ เรื่องของบุญนะครับเรื่องของการบางคนบอกดีท็อกตัวเองนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีเรื่องของเทศกาลกินเจเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าอยู่กับพี่น้องคนไทยมาอย่างยาวนานอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: 10วันด้วยกันนะครับเทศกาลกินเจในปีนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นต้นไปจนถึง18ตุลาคมนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าใครเคร่งเนี่ยเขาจะเริ่มทำการล้างท้องกันก่อน
0: วันนี
1: ้วันนี้เป็นต้นไปนะฮะ9ตุลาคมเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็คาดการณ์ว่าน่าจะคึกคักเลยทีเดียวเนี่ยนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็คาดการณ์เช่นกันนะครับคุณหวังว่ากินเจปีนี้จะมีเงินสะพัดถึง 46,000 กว่าล้านบาทซึ่งสูงสุดในรอบ6ปีแต่มียอดที่มันค้านกันอยู่ก็คือว่าแต่ว่ามีคนตั้งใจกินเจเนี่ยลดลง 32%
0: ทำไม
1: นะครับซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ11ปีสาเหตุ
0: เพราะ
1: เกิดมาจากภาวะเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของราคาอาหารเจที่แพงขึ้น
0: เจไม่ได้ถูกเหรอ
1: ไม่ถูกอาจารย
0: ์
1: ประกอบกับช่วงนี้เรื่องของน้ำท่วมมันทำให้เรื่องของผักก็ราคาพุ่งเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: นะฮะแต่ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเขาก็เร่งนะครับในการจัดสรรปริมาณกระจายผักเนี่ยนะครับไปยังตลาดที่เป็นแหล่งสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยแล้วก็ตลาดสี่เมืองรวมถึงตลาดล้านเมืองด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการค้าภายในเช่นเดียวกันเขาจะจัดในส่วนของกิจกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยอิ่มบุญคุ้ม
0: อิ่มคุ้ม
1: อิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ69ก
0: ็
1: เริ่มวันนี้ถึง18ตุลาคมนะครับเขาจะเป็นการจำหน่ายอาหารเจปรุงในราคาประหยัดนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นวัตถุดิบเครื่องปรุงที่เกี่ยวข้องกับเจเนี่ยลดสูงสุด 50% หั่นครึ่งต่อครึ่งเลย
0: ครับท่านไหนที่ตั้งใจจะดูแลสุขภาพนะฮะแล้วก็ได้รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญไปก็เข้าสู่เทศกาลนี้ในวันพรุ่งนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นต้นไปนะครับกับโอ้โหช่วงนี้หลายคนบอกว่าพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วนะ
1: วันนี้นะอาจารย
0: ์
1: ตั้งแต่ช่วงตีห้าที่ผ่านมา
0: วันนี้แล้วนะใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อดูข่าวเมื่อวานนี
1: ้
0: เขาบอกพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะ
1: 75สตางค์อาจารย
0: ์โอ้โห
1: อาจารย์สุธีเติมน้ำมันหรือยังครับ
0: ก็เติมอยู่เรื่อยๆนะฮะมันต้องเติมอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะ
1: อาจารย์ไม่เติมเมื่อวานอาจารย์เติมวันนี้อาจารย์พลาดแล้วนะเนี่ย
0: เพราะว่ามันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะ
1: 75สตางค
0: ์ต่อลิตร
1: ต่อลิตร
0: ยกเว้น
1: ยกเว้น B20 E20 แล้วก็ E85 นะครับราคาคงเดิมที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรอาจารย
0: ์ความเครียดในตะวันออกกลางหรือมั้ง
1: ใช่ไหมส่งผลกระทบนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจีนเนี่ยก็จะมีการระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มันเหมือนผีซ้ำซ้ำพลอยอ่ะน้ำมันสต็อกน้ำมันดิบที่สหรัฐนะครับก็ลดลง 3.2 ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวกบน.ก็อยู่ไม่ไหวนะก็ต้องมีมติในการปรับนะครับในการขึ้นราคาน้ำมันนะครับตามที่บอกไปทุกชนิดยกเว้นบางชนิด3ชนิดที่ได้เรียนไปเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณฟังทุกคนด้วยนะครับใช้รถใช้ถนนกบน.บอกว่าใช้นะครับในเรื่องของพลังงานเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ใช้กันอย่างประหยัดนะครับ
0: คิดถึงกัน
1: คิดถึงกัน
0: โทรเอาไม่ต้องไปก็ได
1: ้บางทีมันไม่ได้สิอาจารย์
0: ต้องไปใช่ไหม
1: เดินทางไปทำงานนู่นนี่นั่นอาจจะใช้รถยนต์สาธารณะไหม
0: ใช่ทำนองนั้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นการใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เรานั้นได้มีต้นทุนในการประคองชีวิตโดยเฉพาะในช่วงนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะนับหนึ่งกันยังไง
1: ครับ
0: วิกฤตเลยนะครับร้านรวงต่างๆนะครับถูกน้ำท่วม
1: บางคนเริ่มบอกว่า
0: เนี่ยนะครับ
1: ท่วมรอบนี้อาจจะเริ่มจากติดลบเลยอาจารย์
0: ไม่ใช่นับหนึ่งนะ
1: ไม่ใช่นับหนึ่ง
0: โอ้
1: นะฮะ
0: แล้วกรุงเทพมหานครเขาทำอะไรกันอยู่ในช่วงนี
1: ้กรุงเทพมหานครเขาลุยเก็บขยะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเขาทำงานเป็นระบบเรียกว่าเก็บไม่พักเลยเขาบอกอย่างนั้น
0: เก็บไม่พัก
1: เก็บไม่พักนะฮะในพื้นที่เพราะว่าขยะที่มากับน้ำท่วมเนี่ยเยอะจริง
0: ๆ
1: ที่เห็นภาพเนี่ยกองพนินขวางเส้นทางการจราจรนะครับประชาชนก็บอกว่าโอ้โหน้ำมันลดแล้วก็จริงแต่จะเดินทางไปไหนก็ยากเนี่ยขยะเหล่านี้ทำอย่างไรกรุงเทพมหานครเก็บกันอยู่นะคุณผู้ฟังครับ
0: ครับเรียกว่าเป็นเศษซาก ต่างๆที่อยู่ใต้น้ำในช่วงที่น้ำท่วมนั่นเองนะครับซึ่งพัดพากันมาก็แบ่งกันเป็นโซนๆไปนะฮะทุกๆฝั่งทั้ง4โซนในกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีหน่วยงานต่างๆก็กระจายกำลังช่วยกันดูแลในการจัดเก็บหรือฟื้นฟูดูแลพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราเริ่มต้นด้วยบทเพลงเพราะๆนะเพลงจีนเถียนมีมี่ไปแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มาดูเรื่องราวของข่าวจากกองทัพบกในเช้าวันนี้นะครับเมื่อวานนี้8ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่ากริปเพนนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับ
1: ครับเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์เสร็จสิ้นการฝึกบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายซึ่งเป็นเครื่องหมายอามนะครับอันเป็นเครื่องหมายปักสีทองทรงเกียรติซึ่งมอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
0: ครับพระปรีชาสามารถของพระบรมราชินีนะครับในด้านการบินก็เป็นที่ประจักษ์
1: ใช่ครับ
0: แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่กว่าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงบินเดี่ยวนะฮะเรียกว่าโซโล่ไฟท์เนี่ยนะครับได้นะพระองค์ได้ทรงทำการฝึกซ้อมตามมาตรฐานของกองทัพอากาศอย่างเข้มงวดโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปประทับแรมยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือช่วงวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายนแล้วก็วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับเพื่อส่งทำการฝึกบินเครื่องบินกริปเพนผ่านเครื่องฝึกบินจำลองนะครับตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดที่กองบิน7อำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีซึ่งก็เป็นกองบินขับไล่และก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยพระองค์ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส39 4 กริปเพนได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบนิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยครับ
1: เมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนนะครับหลายคนเราได้เห็นเป็นภาพบรรยากาศนะครับระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินขับไล่กิปเพ่นเนี่ยนะครับขณะที่ทะยานอยู่บนท้องฟ้าสง่างามแล้วทึ่งในพระปีชาของพระองค์มาก
0: ๆ
1: นะครับนี่แหละครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของไทย
0: งามสม
1: บรมราชินี
0: ครับ
1: นะครับเอาไปดูอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณนะครับคุณผู้ฟังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารซึ่งก็คือพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดของกองร้อยทหารม้าราชตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับจากสะเก็ดระเบิดนะครับแล้วก็สถานการณ์จากในช่วงของไทยกัมพูชานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ยังความปราบปลื้มปิติแก่กำลังพลแล้วก็ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัตรนะครับพร้อมทั้งได้ติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวน้องเนี่ยนะครับแล้วพบว่าบ้านพักอาศัยเดิมนั้นมีสภาพเก่าแล้วก็ทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนะครับ
1: ซึ่งครั้นเมื่อความนี้นะครับทราบถึงพระบาทขออภัยนะครับความนี้ทราบถึงกรมสมเด็จพระเทพนะครับพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้นะครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้พระราชทานแก่ครอบครัวเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับแก่ครอบครัวตะเพียนทองครอบครัวของน้องพลทหารพีรวัตรนะครับที่ได้ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้ก็จะเป็นที่พักพิง อบอุ่นทางกายและใจนะครับแล้วก็มีความอบอุ่นในการที่จะได้สร้างสรรค์ชีวิตต่อไปให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และก้าวเดินอย่างเข้มแข็งครับ
1: ครับนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพรอยยิ้มของครอบครัวแล้วก็ในส่วนของตัวกำลังพลที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี
0: ้ครับ
1: นะครับก็ความอบอุ่นความปรับเริ่มเนี่ยแสดงบนสีหน้าอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่สถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างคุณผู้ฟังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสรุปบอกว่าปัจจุบันนี้ยังมีผลกระทบ21จังหวัดด้วยกันแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1.14 ล้านครัวเรือนนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนก็คือ3ล้านกว่าคนเนี่ยได้รับผลกระทบส่วนใหญ่สถานการณ์ตอนนี้โฟกัสไปในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับซึ่งก็ยังมีสถานการณ์กันอยู่ทราบมาว่าในส่วนของน้องๆนักศึกษาพิจารณาอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับ
1: ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเหลือกันตลอดเลยทีเดียว
0: โอ้โหเรียกว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับได้รับข่าวสารจากโดยบัญชาการรักษาดินแดนหรือว่านรด.นะครับก็แจ้งเข้ามานะครับว่าท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที
1: ่
0: ของประเทศตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์จนปัจจุบันกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องนำโดยพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยประชาการรักษาดินแดนมีการระดมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานกว่า 5,000 นายจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลางแล้วก็ในสังกัดมณฑลทหารบกร่วมกับทหารจิตอาสาจิตอาสาพระราชทานหน่วยงานราชการและประชาชนในภารกิจแจ้งสถานการณ์น้ำสนับสนุนโรงครัวพระราชทานแจกอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นช่วยอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงกรอกแล้วก็ลำเลียงกระสอบทรายด้วย
1: ครับซึ่งมีหลากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสานะครับเขาร่วมกันบรรจุถุงยังชีพที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์แล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายในพื้นที่เขตดินแดงด้วยนอกจากนี้ก็มีการจัดกำลังพลซึ่งเป็นรอดอจิตอาสานี่แหละนำอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์เข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอีกด้วยครับ
0: ส่วนที่จังหวัดนครปฐมเป็นอีกภารกิจโดดเด่นมากเลยนะครับโดยนักศึกษาวิชาทหารจากศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารซึ่งผ่านการฝึกหลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือว่า
1: โดรน
0: นั่นเองนะครับร่วมกับทีมโดรนพระราชทานแล้วก็ทีมโดรนนครบาลใช้โดรนเนี่ยนะครับสนับสนุนการลำเลียงอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยก็สะท้อนถึงการนำทักษะด้านเทคโนโลยีมาใช้ในภารกิจจริงเพราะว่าน้องๆรุ่นหลังๆมาเนี่ย
1: ครับ
0: เรียนเรื่องนี้ด้วย
1: โอ้อิจฉานะอาจารย
0: ์โอ้โห
1: ตอนรุ่นผมเรียนนะไม่มีนะอย่าง
0: นี้อ๋อสมัยนั้นยังไม่มีโดรน
1: ยังไม่มีโดรน
0: ตอนนี้มีโดรนแล้ว
1: ตอนนี้มีโดรนแล้ว
0: นะครับไปเรียนหน่อยไหม
1: ครับ โอ้โหนะต้องรอเรียนหลักสูตรแล้วล่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: นะฮะ
0: โดยเฉพาะเลยนะแต่น้องๆนี่ได้เลยได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเรียกว่าเข้ายุคเข้าสมัยนะครับทางด้านภาคตะวันออกเป็นยังไง
1: ครับก็ภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นในขณะนี้ที่ได้รับผลกระทบนะครับในช่วงที่ผ่านมาคือปราจีนบุรีเนี่ยหนักเลยนะครับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12เขาก็ดำเนินการนำน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยไปสนับสนุนในเรื่องของโรงครัวพระราชทานนะครับแล้วก็ภาพที่ขึ้นอยู่ขณะนี้นะครับเดินจุงเรือเลยอาจารย
0: ์
1: นะครับด้านบนเนี่ยมีพี่น้องประชาชนแล้วก็มีน่าจะเป็นพวกข้าวกล่องนะฮะเตรียมที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็ที่ชลบุรีด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่14แล้วก็ที่สระแก้วเนี่ยน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่19ครับ
0: ครับนี่นะฮะถ้าปราจีนก็นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12
1: ถูกไหมครับ
0: ครับส่วนภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์คณะครูบุคลากรนักเรียนแล้วก็ชมรมนักศึกษาวิชาทหารก็ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นส่งต่อไปช่วยผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านเป็นอีกตัวอย่างของพลังเยาวชนที่ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือข้ามพื้นที่เลยครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเลยเนี่ยน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็ร่วมกันมีการกรอกกระสอบทรายนะฮะแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่21ร่วมกันแจกข้าวกล่องแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
0: ก็นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับกองทัพบกที่ได้มีส่วนในการหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติเหล่านี้เติบโตขึ้นมาอย่างตระหนักรู้ในหน้าที่และบทบาทในการช่วยเหลือสังคมนะครับซึ่งหนึ่งในบทบาทที่สำคัญก็คือการเป็นรอดอจิตอาสาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็ตอบแทนสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่คืออีกหนึ่งของเส้นทางการพัฒนาเยาวชน ให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วก็พร้อมใช้ความรู้ความสามารถรวมไปถึงหัวใจแห่งการเสียสละเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบต่อไปครับ
1: ครับแม่อยากจะยืนขึ้นปรบมือให้จริงๆนะครับต้องปรบมือเลยเพราะว่าเยาวชนเหล่านี้คือเยาวชนที่เป็นกำลังสำรองและเป็นอนาคตของชาติกองทัพบกรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
0: ฟังดูกำลัง กำลังสำรอง
1: กำลังสำรอง
0: ฟังดูเหมือนไม่สำคัญ
1: สำคัญ
0: สำคัญนะ
1: มาก
0: ๆถึงจะชื่อสำรองแต่ก็สำคัญ
1: เขาเรียกกันอย่างนี
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะเยาวชนเหล่านี้เป็นอนาคตของชาติต่อไปนะครับอีกหนึ่งผลกระทบคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่หนักอยู่ในขณะนี้ก็คือหลายคนพูดกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ครับ
1: โดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1นะครับท่านเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยท่านก็ไปดูที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไทรนะครับในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็นำคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมจัดกำลังพลร่วมกันลำเลียงถุงยังชีพกองทัพบกซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขนย้ายนะครับทางอากาศเป็นการส่งด่วนเนี่ยนะครับไปยังพื้นที่แล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยครับ
0: มีเสียงของพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไทรครับที่เขาอยากจะขอบคุณทุกส่วนรวมไปถึงกองทัพบก
1: ครับ
0: นะครับที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือในยามที่ยากลำบากเช่นนี้ด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
2: ก็ขอขอบคุณพี่ๆหน่วยทหารทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูแลนะฮะเป็นอย่างดีนะครับมีของมาแจกนะครับดีใจมากนะที่เข้ามาช่วยเหลือนะแล้วก็ขอบคุณที่พักนะครับที่ให้ได้พักพิงอาศัยนะครับเพราะที่บ้านน้ำท่วมเยอะครับขอขอบคุณครับ
3: ขอบคุณกองทัพบกนะคะทั้งที่มาวันนี้และก็ก่อนหน้านี้ที่จะเคลื่อนย้ายออกมาก็ที่บ้านก็ท่วมจนท่วมหัวค่ะถึงได้ขอความช่วยเหลือก็ประสานงานกับพวกอบต.ค่ะอบต.ของที่นี่นะคะช่วยอำนวยความสะดวกให้ย้ายเข้ามาที่ศูนย์พักพิงที่วัดหัวไทรเนี่ยค่ะค่ะขอขอบคุณกองทัพบกนะคะที่อุตส่าห์มาให้ถุงยังชีพแต่คนที่นี่ทุกคนขอบคุณแทนทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: นี่คือเสียงจากประชาชนในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโอ้โหตรงนี้เป็นพื้นที่ที่รองรับมวลน้ำถึง2ทางด้วยกันนะ
1: ถูกต้อง
0: ทั้งจากคลองท่าลาดแล้วก็ทุ่งบางกระเจ็ดนะครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามครับล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยนะครับนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนต่อไปจนถึงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางประกงสูงกว่าคันกั้นน้ำของกรมชลประทานกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่จึงได้ร่วมกันเสริมคันดินให้มีความสูงเพิ่มขึ้นเป็น3เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลเข้าสู่เขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ที่รองแม่ทัพภาคที่1ท่านไปเนี่ยท่านก็ไปเยี่ยมหมดเลยนะอาจารย์สุธีทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่บ้านเรือนประสบกับน้ำท่วมด้วยบางคนบ้านมี2ชั้นอยู่ชั้น2อย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็อยู่ในส่วนพักพิงไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก
0: ่
1: ยืนยันว่าในส่วนของหน่วยทหารก็คือที่ดูแลในพื้นที่รับผิดชอบคือมณฑลทหารบกที่12เนี่ยนะครับก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ไม่ทิ้งอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติคาดการณ์นะครับว่าหากในพื้นที่เนี่ยไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ววันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยจริงๆครับ
0: ขอบคุณหน่วยจากกองพลทหารราบที่11ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: มณฑลทหารบกที่12นั่นก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของมณฑลทหารบกของกองพลทหารราบที่11นะครับ
1: ครับ
0: ไปเรื่องของการเคลียร์ขยะจากน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะ
1: ครับ
0: ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็หลายหน่วยงานนะม
1: ี
0: กรุงเทพมหานครกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมราชทัณฑ์ทหารนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับลงในพื้นที่นะครับก็เข้าฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีในพื้นที่ของเขตบางกะปินะครับก็เป็นในส่วนของกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับร่วมกับสำนักงานเขตก็เก็บขยะให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ เนี่ยนะฮะ
0: แถวคลองจันทร์ใช่ไหม
1: ถูกต้องฮะนอกจากนี้ก็มีในส่วนของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นที่บางเขนหลัก4สวนหลวงดำเนินการทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยกทมเขาได้ประชุมกันอาจารย
0: ์
1: นะครับก็เก็บไม่พักอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเขามีการวางแผนการก็คือจะดำเนินการนะครับในช่วงแต่วันนี้ถึงวันที่11ตุลาคมเนี่ยอันนี้คือมีแผนก็คือทำงานร่วมกันเนี่ยทั้งรถทั้งคนเนี่ยจำนวนมากเลยเดี๋ยวเราดูเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่อาจารย์บอกว่าเขาแบ่งออกเป็น4
0: โซน4โซนด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับขอบคุณกองพันทหารสื่อสารที่12กองทัพภาคที่1ขอบคุณกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับ
1: ครับ
0: ของกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มาบูรณาการช่วยกันในช่วงนี้ครับ
1: ครับแล้วก็ในวันนี้นะครับวันที่9ตุลาคมที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้าเนี่ยเราได้ยินชื่อกันบ่อยนะหน่วยเนี้ย
0: ครับใกล้ช่อง5
1: ที่ปราจีนบุรีอาจารย
0: ์
1: เขาก็นำกำลังพลเข้าไปช่วยในเรื่องของน้ำท่วมด้วย
0: อยุธยาก็ด้วย
1: ด้วยด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของหน่วยเขามีที่ตั้งอยู่ที่สนามเป้ากรุงเทพมหานครวันนี้แม่ทัพภาคที่1นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณท่านจะเป็นประธานในงานวันสถาปนาของหน่วยครบรอบปีที่47จริงๆจะครบรอบในวันที่11ตุลาคมวันอาทิตย์นี้นะครับแต่ก็มีการจัดงานในวันนี้ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปมีทั้งพิธีสงฆ์แล้วก็มีพิธีเบิกเนตรพระพุทธมหาจักรพรรดิราชเสนานาถศาสดานะครับก็จะประดิษฐานไว้ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลต่อไปนี่แหละครับ
0: ท่านไหนที่ผ่านไปทางถนนพหลโยธินก็จะเห็นแบบรถถังตั้งอยู่ข้างหน้านะ
1: สง่างามมาก
0: ใกล้ๆกับททบ5นั่นเองนะครับเรียกว่าสนามเป้าครับ
1: นี่นะครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับท่านไหนที่อาจจะยังไม่เคยเข้ามาที่เพจนี้ก็เข้ามาชมเข้ามาเยี่ยมกันได้มาคอมเมนต์กันได้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เวลาหมดเวลากองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ EFM Morning Mood ครับผมจากเมื่อกี้จบไปกับเพลงเขียวเหลืองแดง
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: สวัสดีครับเพิ่มพูนนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: งานอาจจะกดดันแต่ความฝันยังผลักดันอยู
5: ่ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Morning MoodMusic start your day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปฝากส่งกระเป๋ากับไปรษณีย์ไทย
0: กลับมาอยู่กันต่อกับ EFM Morning Mood ครับผมคุณผู้ฟังหนึ่งเรื่องที่อยากแนะนำครับผมช่วงนี้ใครที่อยากออมเงินนะครับอยากเริ่มออมวันนี้ครับผมไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ครับมีแค่ 10,000 บาทเนี่ยก็สามารถออมได้แล้วกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงสุดทุกทางเลือกครับคุณผู้ฟังทำให้คุณเนี่ยคุ้มค่าตั้งแต่ก้อนแรกครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดาเนี่ยได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีอีกด้วยครับเลือกออมแบบ9เดือนกับเงินฝากพิเศษ9เดือนนะคุณผู้ฟัง1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ยไปเลย 1% ต่อปีครับผมถ้าน้อยกว่า1ล้านเนี่ยก็ 0.95% ต่อปีนะแต่ถ้าอยากออมนานขึ้นไป11เดือนครับผมกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเนี่ย1ล้านบาทขึ้นไปครับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีน้อยกว่านั้นครับผม 1.05% ต่อปีครับทั้งนี้ครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนครับผมก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากไว้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมนี้ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่ www.gsb.or.th หรือโทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับใช้จังหวะชุลมุนนี้ไปที่บาร์ทีมกับตกใจหมดมากอดเขาเลย

เบรกสุดท้ายกันแล้วครับผมคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมเมื่อกี้จบไปกับเพลงเพื่อนรักจาก The Parkinson ครับมาหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาจากพี่ๆจากพี่ไมราฟิชชิ่งกับน้อง C9 อย่าง Rain Zone ครับผมเอาจริงวันนี้เราเปิดเพลงกันมีธีมเหมือนกันนะคุณผู้ฟังคือจะมีความแบบเป็นธีมคอลแลบนะเพราะวันนี้มีทั้งน้องปัน X The Toy นะครับอย่างเพลงเขียวเหลืองแดง Don't Hide จากพี่อะตอม X กับน้องแก้วชนีนะคุณผู้ฟังและช่วงเบรกแรกเนี่ยก็มี Black Heart กับน้องปันนะครับอย่างได้โปรดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเธอกับพี่ข้าวโลอีกเธอเสมอมานะโอ้โหวันนี้จัดเพลงคอลแลบกันมาแบบจัดเต็มเลยนะครับเบรกสุดท้ายครับผมขอบคุณด้วยกับอาหารแมวกินโนเรมิสฟรีสไตร์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไตร์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระทราเวลไลท์ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายไปให้2เพลงครับคุณผู้ฟัง1ผลงานจากพี่ปรางปรางทิพย์อย่างคนึงนิดครับและอีก1เพลงจากพี่อิงวรันทรอย่างเหนื่อยใจด้วยเดี๋ยวจบ2เพลงนี้แล้วครับผมอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนคุณผู้ฟังอยู่ต่อกันยาวถึง10โมงกับแชร์ข่าวเช้านะครับผมวันนี้พิมพ์ไปจอยอัพกับพี่ๆนะฮะมีข่าวต้องแก้เหมือนกันนะครับได้ข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยเขามาบอกว่าผมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่จริงนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแก้ไขกันเขาบอกให้เรียกผมว่าไฮโซพีมใช่ไหมไม่จริงฮะคุณต้องเรียกผมว่าสุลต่านพีมเดี๋ยวเจอกัน8 โมงจากคุณผู้ฟังแชร์ข่าวเช้าบ๊ายบายครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดี
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
3: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: 브라테 차...
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่มีหลายเรื่องให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเตียงบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเตียนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้นะครับยังต้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงการเตรียมรับมือกับฝนที่คาดว่าจะตกหนักระหว่าง9ถึง11ตุลาคมนี้และอีกหลากหลายประเด็นที่ให้ติดตามนะครับติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรายังท่วมหนักขณะที่ล่าสุดมหาดไทยมีคำสั่งย้ายเศรษฐวุฒิจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลวันนี้จากกรณีปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดแม้ว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำแต่บริเวณชุมชนท้ายน้ำยังได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งท่วมในพื้นที่วันที่9ถึงวันที่11ตุลาคมหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากสธนช.ประสานหน่วยงานเร่งระบายน้ำคลี่คลายอุทกภัยภาคกลางภาคตะวันออกและเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องตามฤดูกาลนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเวลา 14:00 น.อธิบดีกรมสาธารณนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงเรื่องการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้า 10:00 น.ปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานปปส.สำนักงานปปง.และกรมศุลกากรร่วมกันแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินโดยจะมีการแถลงที่กระทรวงยุติธรรมเทศกาลกินเจปีนี้ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมทั้งหมด9วันแต่ในวันนี้เริ่มล้างท้องเพื่อให้ร่างกายและระบบย่อยอาหารปรับตัวในการลดเนื้อสัตว์ก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจอย่างไรก็ตามเทศกาลกินเจเยาวราชเริ่มแล้ววันนี้ถึง18ตุลาคมตลอดเส้นถนนเยาวราชยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิแอร์ให้พอเหมาะปลดปลั๊กและเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านี้ก็ช่วยโลกได้ง่ายๆแถมสบายกระเป๋าชวนคุณผู้ฟังร่วมกันรักโลกรักพลังงานกับสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเรียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้ hey, Good D บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
3: ้ออะโถเอ้ย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีพี่พุทธครับ
3: สวัสดีไฮโซโอ้มีคุณฟังไวมากนะ
4: คือพี่ไปทำอะไรกันไว้เมื่อวาน
3: ฟังมาถึงปุ๊บเซเลบบาร์ปุ๊บก็เซเลบบาร์บอกว่าไฮโซพีมมาก่อนเลยนะครับ
4: คือเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมอยู่ๆผมก็มี DM เข้ามาในInstagramเรียกผมว่าไฮโซพีมทำไมอยู่ๆพี่เล็กก็โทรมาหาผม
3: เอาจริงคุณเป็นไฮโซไหมผมถาม
4: ผมไม่ได้เป็น
3: ฮะ
4: ผมไม่ได้เป็นเลย
3: เนี่ยคนที่เขาเป็นไฮโซนะเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นสวัสดีครับ
4: สวัสดีพี่เจ้าครับ
3: เจ้าดีครับพี่
4: สวัสดีพี่เจ้าครับ
5: ครับ
3: ไอคุยกับไฮโซนะมีวันนี้ต้องเรียกมันไฮโซ
5: ใช่ใช่ใช่ได
4: ้ข่าวพี่ไปทำอะไรไว้ฮะ
3: ไม่ได้ทำอะไรคือ
5: ได้ข่าวบ้านคุณรวยมาก
4: ไม่มีเลย
5: จริงเหรอ
4: ไม่จริง
3: เนี่ยเห็นป่ะ
5: เห็นป่ะ
3: พวกคนรวย
5: บ้านอยู่ไหน
3: ชอบ
4: นวธานี
5: นวธานีอยู
4: ่ใช่ครับ
5: ถนนเมนป่ะ
4: ถนนเมน
5: ถนนเมน
4: ใช่
5: คุณพ่อทำอาชีพอะไรครับ
4: คุณพ่อเป็นตอนนี้เป็นสุลต่าน
3: นี่ไง
5: โ
4: อ้ตอนนี้เป็นเจ้าของแท่นขุดเจาะน้ำมัน
5: โอ้สุดยอดเลย
3: ท่านเนี่ยวันนี้
5: พ่ออยู่ที่แท่นทุกวันเลย
4: ใช่พ่อผมชื่ออัลซาร
5: ์ด
4: อัลซาร์ด
5: นี่พ่อพี่ก็น่าจะเป็นเพื่อนกับพ่อน้องพ่อน้อง
4: จริงเหรอพ่อชื่ออะไร
5: คาเยสเคสครับผมนะฮะมาเคส
3: ชื่อแปลกชื่อแปลก
5: ชื่อมาเคสคาเยสเคส
4: โอ้โหตายแล้ว
3: นี่เห็นไหมข้อความแบบถล่มทลายเลยนะครับเช้านี้นะครับ
5: หาคุณหนูพีมเหรอ
3: คุณหนูพี
5: ไฮโซพีม
4: แต่ลูกคุณหญิง
5: แล้วไฮโซพีมมาจากไหนอ
4: ่
5: ะ
4: อะไรนะครับ
5: ไฮโซพีมอ่ะใครเป็นคนตั้งให
4: ้ไฮโซพีมมันเราตั้งผมตั้งเอง
5: อ๋อเหรอไม่คือฉายาตอนไหนตอน
4: ฉายาสมัยทำเดี่ยวครับ
5: อ๋อ
4: ใช่ที่มาที่ไปเนี่ยมันคือตอนนั้นเราไปจีบสาวคนหนึ่งไงแล้วแบบเป็นเขาเป็นดาวคณะตอนนั้นเราอยู่มหาลัยแล้วเหมือนกับจีบติดด้วยยังไงล่ะแล้วทีเนี้ยสาวคนนั้นเนี่ยแฟนเนี่ยก็เอาโทรศัพท์อะเหมือนกับเปิด IG พีมาให้เพื่อนดูเพื่อนก็แบบดูแล้วก็พูดว่าพี่เขารวยเหรอวะ
3: พี่เขารวยเหรอวะ
4: ก็แปลว่าหน้าเรา
3: คำถามแปลกๆเหมือนกันนะ
4: ใช่ไงมันเลยกลาย
3: เป็น
4: ไฮโซพีมอุ้ยไม่เอาคลิปนี้ไม่เก่ามากเลยโอ้พี่ท่วมไม่ไหวอะ
3: นี่ไฮโซพีมเขาเล่นกีตาร์ด้วยนะไอ้นี่มันกีตาร์คิดกีตาร์เด็กปะ
4: กีตาร์เขาเรียกว่าเป็นพกพา
3: อ๋อกีตาร์
4: ขนาดพกพาเป็นเทเลอร์ไม่ใช่อุลเล่เป็นกีตาร์แต่เป็น
3: กีตาร์แบบทรงมินิ
4: ใช่ทรงมินิ
3: เอ๊ะคลิปนี้คือกี่ปีแล้วอะยืนเดียว
4: โอ้โหเท่าไหร่5ปีได้แล้วมั้ง
3: อืม
4: 2023 3ปี
3: ครับ
4: 30ปีแล้วครับ
3: วันนี้นะจะบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าไฮโซพีมเขาเล่าเรื่องอะไรนะวันนี้คุณสบายได้เลยเพราะว่าคุณผู้ฟังเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณมันนะ
4: ขอบคุณมาก
5: สบายขำคือขำเอาใจ
3: ไม่ใช่สปอยคือขำมาจากใจใช
5: ่ก็คือลูกคุณหนูจะปล่อยมุกละเหล่าบรรดาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเหล่าบรรดาคนที่สนิทเนี่ยต้องพยายามเอาใจคุณหนูหน่อย
3: ครับ
5: ไม่งั้นเดี๋ยวคุณหนูโมโห
3: ไม่งั้นเดี๋ยวคุณหนูแบบว่าอาจจะจ้างอุ้มได้
5: เกี่ยวกาดนะ
4: ผมจะฟ้องคุณพ่อเอาซาร์ดให้มาจัดการพวกคุณ
3: เดี๋ยวเขาจ้างอุ้มเราสองคนไปอยู่โซทอนนะ
5: อะไรนะ15,000นะครับเขาไม่มีแล้วเขาปิดแล้ว
3: ที่อื่นเยอะแยะ
5: อะไรนะ
3: ที่อื่นเยอะแยะ
5: โอ้ที่อื่นก็น่าจะโดนนะตอนนี้นะครับผมน่าจะระแวงกันเป็นแถวอะ
3: ครับ
5: นะครับติวานนท์ก็ไปแล้วเรียบร้อย
3: ครับ
5: นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้มีเรื่องเล่าจากไฮโซพีมแน่นอน
4: ครับผม
5: นะเตรียมตัวฮากันได้เลย
3: ครับ
5: นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับที่อยู่ประจำบนหน้าจอเนี่ยเตรียมขำเอาใจได้เลยขำตอนนี้ยังได้เลยนะ
3: นี่คุณฟังบอกว่าซ้อมขำมาตั้งแต่เมื่อวานเอ้ยวันนี้เดินทางมาด้วยรถอะไรครับ
4: อุ้ยใครเขาขับรถกันนี่พุทธผมมาเครื่องบิน
3: นี่
4: เครื่องบินเจ็ต
3: จอดข้างบนเหรอ
4: ไม่จอดผมโรยตัวลงมาโดดล่ม
5: โอ้โห
4: ผมโดดล่มลงมาแล้วก็แลนเนี่ยแลนชั้นดาดฟ้าแล้วก็เดินลงมา
5: ชีวิตมึงมันยุ่งยากนะ
4: รถติดไงตอนเช้าอ่ะรถติด
5: ก็คือมาเจนแล้วก็โดดลงมา
4: ใช่คือผมต้องมาจากซาอุไงผมเนี่ยผมกลับผมไปกับซาอุตลอดเลย
5: อ๋อเหรอ
4: ใช่
5: โอเค
4: เดี๋ยวเย็นนี้มีกินข้าวกับคริสเตียโนโรนัลโด
5: อ
4: ๋
5: อเหรอ
4: ใช่ครับ
5: อ่ะงั้นโอเคไม่อวยแล้วพอละนะครับเอาจนๆไปละกันมึงอ่ะ
4: ไม่เอาแล้วหรอ
5: ไม่เอาแล้วพอละอวยรวยไป
4: โอ้โหนวธานีสาขาซาอุดีอาระเบีย
5: เออนะฮะ
3: อ่ะนอกจากเรื่องของโสธร Nursing Home แล้วนะครับเมื่อวานนี้สบส.ก็ลงไปตรวจตรงที่ สถานที่ที่เราพูดถึงเมื่อวานพอดีเลยนะพี่ชาว
5: ใช่ฮะ
3: ก็คือตรงติวานนท์
5: ครับผม
3: นะครับเมื่อวานนี้รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ไปพร้อมกับผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4นะครับแล้วก็มีนายแพทย์สาธารณสุขนะครับจังหวัดนนท์ไปลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุนะครับหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยนะฮะในซอยเรวดี22ติวานนท์นะครับที่นนทบุรีนะครับซึ่งเข้าข่ายอาจจะมีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงนะครับได้มีการไปกดกิ่งเสียงดังกริ๊งกริ๊งแล้วขอเข้าไปตรวจสอบสถานที่ด้านในนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะครับได้เดินออกมาแล้วก็ไขกุญแจประตูรั้วแล้วก็อนุญาตให้เฉพาะแค่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปด้านในเท่านั้นไม่อนุญาตให้แบบบรรดาพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่ไปรอทำข่าวเนี่ยนะครับได้เข้าไปถ่ายภาพก็เลยสามารถสังเกตการได้จากเพียงแค่ด้านนอกเท่านั้น
5: คือห้ามนักข่าวเข้
3: า
5: ให้เจ้าที่เข้าอย่างเดียว
4: อย่างนี้ซัสไหมอย่างนี้ซัส
3: อย่างนี้แบบว่ามันมี
4: มีกลิ่นนะ
3: ปกปิดอะไร
5: มันมีเงี้ยงามไง
4: เงี้ย
5: งเงี้ยงาม
3: เงื่อนเงื่อน
5: ใช่ใช่มันมีเงี้ยงาม
3: ใช่
5: น
3: ะ
5: ผมดันมันนอน
3: นักข่าวก็เลยก็ต้องแบบว่ายืนอยู่ข้างนอก
5: โอ้แต่ข้างนอกนี่ก็คือได้อะไรเยอะนะเพราะว่ามีคนที่อยู่ข้างในอ่ะส่งสัญญาณมือมาผ่านลอดช่องมาพุทธแล้วก็ทำสัญญาณแบบเนี้ย
3: 4นิ้ว
5: เออมันคือมันคือ SOS ใช่ป่ะ
4: ช่วยด้วย
3: ช่วยด้วย
4: มีช่วยด้วย
5: นะครับผมนะมาข่าวก็จับภาพมาได้เมื่อวานนี้พี่ชาวดูภาพข่าวนะครับเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าสถานที่ประกอบการนี้เนี่ยการขออนุญาตในการเปิดให้เป็นสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยที่บริเวณจุดนี้เนี่ยมีเพียงแห่งเดียวส่วนที่มีข้อมูลของอาคารสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุหญิงอีก 1-2 แห่งอันนี้ลักษณะเดียวกันเลยนะคือจะขอก่อนอันแรกเนี่ยจะขอน้อยๆก่อนขอดูแลคนไข้ประมาณสัก9คน10คนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแอบไปลักลอบเปิดพื้นที
3: ่ขอไว้ขอแบบน้อยๆเพื่อให้ได้ใบอนุญาต
5: ใช
3: ่หลังจากนั้นก็เพิ่มขยายเพิ่ม
5: นี่สูตรเดียวกันเลยนะทุกสถานที่ฟังกันต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าในย่านเรวดีแห่งนี้เนี่ยมีไปขยายเพิ่มอีก 1-2 แห่งนะครับยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดทั้งหมดนะครับหลังจากนี้เนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมหากพบว่ามีการเปิดโดยไม่รับอนุญาตถือว่ามีความผิดทางกฎหมายนั่นเองนะ
3: ครับผมแต่ดูจากสภาพสถานที่ยังถือว่าดีกว่าโซทอน
5: รูปทรงนะทรงน่าจะดีกว่า
3: ดีกว่าโซทอนเยอะอยู่นะ
5: ใช่เพราะอยู่ในแบบในกรุงเทพไงนะครับผมก็ดูตึกอะไรเนี้ยดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ความทรงความสะอาดเนี่ยน่าจะดูดีค่อนข้างดีกว่า
4: แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ใช่คุณภาพชีวิตที่ดี
5: อ่
4: ะแล้วภาพที่แบบเป็น SOS ออกมานี่คือเอาจริงมันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะพี่ว่ามันหลอนมากเลยอ่ะคือดูแล้วแบบสงสารสุดๆนะครับแล้วก็ทั้งนี้ครับผมก่อนดำเนินการเข้าตรวจค้นเนี่ยนายสุภชัยครับได้รายงานข้อมูลต่อรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตครับระบุว่าสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ครับมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานพยาบาลครับโดยจากการยื่นขออนุญาตเดิมเนี่ยกำหนดไว้เพียง9เตียงแต่จากการตรวจสอบค้นข้อมูลครับผมพบว่าเตียงรองรับผู้ป่วยเนี่ยมีทั้งหมด81เตียงคือเพิ่มมาแบบเกือบ89เท่าเลยนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับผมเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยจะมุ่งเน้นนะไปที่การตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตครับสภาพการให้บริการจริงครับสัดส่วนจำนวนเตียงตลอดจนอาคารสถานที่ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงครับผมประกอบการพิจารณาดำเนินคดีขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะคร
5: ับ นะฮะโดยระหว่างที่ผู้สื่อข่าวได้ยืนรอสังเกตการอยู่ด้านนอกอาคารนะครับพบว่ามีผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่ด้านใน 2-3 คนพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือทั้งกวักมือเรียกนะครับส่งสัญญาณอ้างว่าถูกทำร้ายกักขังนะครับแล้วก็บอกว่ากุญแจมือแล้วก็โซ่ที่ใช้ล่ามผู้ป่วยเนี่ยถูกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างบันไดก็คือมีการเขียนบอกนักข่าวด้วยนะครับว่าผู้พกกุญแจโซ่แท้กุญแจมือเนี่ยอยู่ข้างบันไดนะพี่อะไรประมาณนี้
3: อย่างนี้น่าจะมีการแบบเตรียมการเก็บอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วป่ะ
5: ใช่ใช่ใช่
3: เนาะเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ลงไปเพราะว่ามันดูแบบเรียบร้อยเป็นพิเศษยังไงไม่รู้
5: เขาส่งหกกันเรียบร้อยแล้ว
3: ส่งอะไรนะ
5: ส่งซิกไง
3: ส่งซิกใช่ไหม
5: ใช่ครับ
3: ซิกเซเว่นด้วยป่ะ
5: ไม่เซเว่นอย่างเดียว
3: ส่งซิกอย่างเดียวเน
4: า
3: ะ
4: ซิกอย่างเดียวส่งไปเซเว่นอย่างเดียวด้วยนะ
5: ปุ๊บไปก็แบบมาให้แก้อีกรอบนะครับผมส่งไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ตอนนี้เคลียร์หน้างานของชีโรยหน้าละ
4: จริง
5: นะครับ
4: พี่เมื่อเห็นข่าวแม่พัดอะแล้วก็สถานอื่นๆก็เตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของกันเรียบร้อย
3: ต้องเคลียร์ต้องเคลียร
5: ์เพราะฉะนั้นแล้วคือสถานที่แบบนี้เขาต้องเรียกได้ว่ามีพวกมีเส้นมีสายมีพักมีพวกไงคอยส่งสัญญาณก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ
3: ่
5: นะครับผมเพราะว่าทางแบบพวกกรมสุขภาพจิตหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบางทีเขาตรวจมาโดยไม่บอกเนี่ยเขาก็มีด้วยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเขาจดแจ้งเปิดไว้เนี่ยประมาณ 8-9 เตียงเนี่ยที่เหลือ เดี๋ยวต้องว่ากันนะครับว่าจะเอายังไงเพราะว่าอาจจะต้องแบบไปแบบสถานที่ที่มันถูกต้องจริงๆหรือว่าจะต้องดูว่าผู้ป่วยที่อยู่ในนี้เนี่ยมีผู้ป่วยในรูปแบบไหนบ้างนะครับเพราะว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยหรือว่าหลายๆสถานที่เนี่ยจริงๆเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยมันมีจริงๆม
3: ัน
5: มีจริง
3: ๆนี่ในภาพข่าวพี่เฉาคือคนที่เขาอยู่ข้างในอ่ะเขาก็มีเขียนเป็นข้อความใส่กระดาษมาแล้วกล้องเขาก็ซูมเข้าไปนี่โอ้ชัดอยู่เหมือนกันนะพี่ครับช่วยแจ้งกรม
4: ให้มาตรวจสอบ
3: โซ่กุญแจมือพร้อมถังฉี่อยู่ในห้องใต้บันไดทางขึ้นหน่อยครับเข้าไปซ่อนครับ
5: อ
3: ันนี้ก็เป็นข้อมูลนะจากคนที่เขาอยู่ข้างในเลย
5: ถ้าสมมติว่ามีแบบ81เตียงเนี่ยในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยห้องนงห้องน้ำอาจจะไม่เพียงพ
4: อ
5: เป็นทุกที่เลยนะฮะจะมีถังฉี่เอาไว้ให้
3: พี่เมื่อกี้ภาพที่ดูอ่ะคือมันเข้าไปปุ๊บอ่ะมันไม่ได้เป็นเตียงที่เป็นเตียงน
5: ะ
3: มันเป็นแบบนอนเหมือนเป็นปะทูนึกออกปะเออแบบนอนเรียงๆกันอ่ะห้องนึงก็ประมาณแบบ20คน
5: เหมือนแบบเหมือนไปสัมมนาอย่างเงี้ยห้องโถงใหญ่แล้วนอนแบบติดกันงี้เลย
3: อะไรประมาณนั้นน่ะ
5: นะครับแต่นี่ก็คือแบบที่ทางเขาทำแบบจัดไว้อย่างแจ่มเลยนะเขาทำทรงสะอาดนะหมายถึงว่าเวลาที่เข้าไปตรวจนะครับดูแล้วแบบว่า
3: ดูคลีนมากอ่ะ
5: อย่างน้อยดูมีความคลีน
3: นี่คิดว่าแบบก่อนหน้านี้ไม่น่าจะคลีนขนาดนี้นะ
5: ครับผม
3: มีโอคงอาหาร
5: ดูดิ
3: เป็นไง
5: น้ำหม้อเมื่อ
4: ครบเรียกว่า5หมู
3: ่คือดีเลยนะ
5: นะครับตรงนี้นะอาจจะเบาอ่ะที่ท่าม่วงที่กาญจนบุรี
3: ท่าม่วงไม่ได้เตรียมตัว
5: เตรียมตัวแล้ว
3: หรอเตรียมตัว
5: แล้วเพราะว่า
4: ได้เท่านั้น
5: เพราะว่าเตรียมตัวแล้วเพราะว่าเขาอ่ะดันไปให้พี่นักข่าวเนี่ยเข้าไปไงถ้าสมมติว่าถ้าพี่นักข่าวไม่ได้เข้าไปเนี่ยเขาจะไม่เห็นห้องพวกนั้นถูกไห
3: ม
5: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีสถานที่ที่เขาเตรียมตัวเอาไว้ต้อนรับแขกเนี่ยอยู่โซนนึงจะเป็นโซนที่ลงไว้ในเว็บ
3: โซนข้างหน้า
5: โซนสวยๆเป็นห้องแอร์แล้วก็มีฟูกมีเตียงเหมือนแบบเป็นเวลเนสดูแลคนแก่ดูแลผู้ป่วยอย่างดีหลังจากนั้นเนี่ยพออยู่ห้องนี้แรกรับนะมาอยู่ห้องนี้ก่อนพอมาอยู่ได้สักอาทิตย์2อาทิตย์นะก็จะเข้าแดนต่างๆที่เขามีอยู่ในนั้นนะ
3: เขาเรียกโซนบ้านตัวอย่าง
5: โซนบ้านตัวอย่างถูกต้อง
4: สบายใจเฉิบเลย
3: สบายใจเฉิบนะครับ
5: เข้าลูกกงเข้าแดนไป
3: ส่วนเมื่อวานนี้แม่พัดก็เอาจริงนะแม่พัดเมื่อวานนี้ก็เบนลูกชายเกมละ
5: เมื่อวานแม่พัดไลฟ์สดถึงกี่โมงป่ะ
3: กี่โมง
5: ตีสามกว่าเกือบตีสี
4: ่โอ้โหลืมปิดอะครับ
5: แม่แกไลฟ์นั่งไลฟ์แกพูดอะ
3: แล้วแม่มีปักตะกร้าอะไรไหม
5: คนดู 20,000 กว่าพุท
3: ธโอ้โหคนดูเยอะกว่าพิมพ์ลิพายนะ
5: คนดู 20,000
3: พิมพ์ลิพาย 17,000 เองนะเมื่อวานอะ
5: เมื่อวาน 20,000 คนดู 20,000 อะแม่พัดตอนไลฟ์ตอนตีสาม
3: เราคือหนึ่งในนั้นใช่ไหม
5: ใช่พี่หนึ่งในนั้น
3: นี่ไม่หลับไม่นอน
5: ไม่หลับไม่นอน
3: เขาไลฟ์คนเดียวอะ
5: ไลฟ์คนเดียวเขาก็จะพูดถึงชีวิตเขาที่มาที่ไปเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเป็นยังไงเอาไงต่อเมื่อคืนนี้เขาก็นั่งไลฟ์ของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็แบบมีคนก็เข้าไปถามแกคนดูเป็นหมื่นเลยเมื่อวานนี
3: ้ครับเมื่อวานนี้แม่พัดพร้อมด้วยพี่เอกเอกภพสายใหม่ต้องรอดนะครับได้เดินทางเข้าไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการกักขังนงเหนียวนะฮะทุกคนแบบเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็มีการเปิดรายชื่อคนที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มชายชะกัน2คนที่บุกเข้ามาควบคุมตัวแล้วก็อุ้มตัวคุณแม่เนี่ยไปจากบ้านพักย่านลาดพร้าวนะครับย้อนกลับไปเมื่อ21กุมภาพันธ์2567นะครับแล้วก็เอาไปส่งที่ศูนย์กาญจนบุรีนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่2ก็คือเจ๊แมว
5: ครับ
3: เจ้าของศูนย์ในข้อหากักขังเหนียวหน่วงนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณแม่เป็นประจำ
4: เอาเขาด้วยเนี่ย
3: มีสมาธินิดนึงนะฮะ
4: เอาเขาด้วยเหรอพี่พุทธ
3: กักขังแม่พัดเนี่ยนะฮะ2ปีครึ่งนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่โดนก็คือกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ในศูนย์นะครับที่ทำหน้าที่เป็นคนคอยลงโทษตีขู่เข็นจับล็อกมือล็อกเท้านะฮะแล้วก็บังคับให้ใส่แพมเพิร์สนะครับบังคับให้กินยาแล้วก็ถือไม้พายเนี่ยกำกับบังคับให้คุณแม่ยิ้ม
4: โห
3: ถ่ายรูป
5: มาส่งให้ญาติ
3: แล้วก็ส่งไปให้ญาติดูอันนี้โหดร้ายมากแล้วก็ที่พีคสุดนะครับทำแม่พัดเนี่ยน้ำตาไหลกลางโรงพักเลยก็คือลูกชายแท้ๆลูกเบนหรือที่ในโซเชียลเรียกลูกเทพ
5: ลูกบีมไม่โดนเหรอ
3: ลูกบีมก็โดนลูกบีมก็เดี๋ยวจะโดนด้วยเมื่อวานน
4: ี
3: ้ลูกบีมก็เมื่อวานโดนกลางโหนกระแสเลยนะครับเอาลูกเบนก่อนลูกเบนนี่แม่บอกว่าดูไม่สำนึกอ่ะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
5: นะครับ
3: อันนี้คือแบบ4กลุ่มที่โดนนะครับ
5: เพราะแม่พัดบอกว่าโอเควันนั้นที่ก้มกราบในการโหนกระแสเนี่ยพอหลังจากที่ก้มกราบเสร็จแล้วก็จูงมือกันออกมาเสร็จปล่อยมือเสร็จก็หายเลยนะ
3: พี่ฟังคลิปเสียงยัง
5: คลิปเสียงที่เจแปนป่ะ
3: เออที่คุยกับเจแปน
5: อ
3: ่ะ
5: อันนั้นอันนั้น
3: ที่เบนคุยกับเจแปน
5: อันนั้นก็คือไม่ยอมไปรับแม่ไง
3: เอออ
5: ันนั้นก็โหดแต่น้องเจแปนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ตรงดีนะพี่ก็ชอบนะเด็กคนนี้นะพี่ว่าบุติภาวะหรือว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ทำเรื่องของศูนย์พักพิงหรือว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยในอนาคตนะถ้าเขาได้เป็นเจ้าของพี่ว่าเขาทำดี
3: เท่าที่ฟังจากในรายการนะคือเราก็ไม่รู้ว่าเจตจำนงที่แท้จริงของตัวเจแปนเนี่ยเขาถ้าเป็นเหมือนที่เขาพูดในรายการมันก็โอเคมันก็ดูแบบเป็นเรื่องที่ดีถ้าสมมติว่าวันนึงถ้าเขามีโอกาสได้ทำแล้วถ้าเขาทำแบบให้มันถูกต้องและทำให้มันแบบ
4: ม
3: ันดีอะไรเงี้ยเออผมว่าก็เป็นแบบเป็นรุ่นใหม่ที่ถ้าเป็นแบบที่เขาพูดอ่ะ
5: เพราะเขาไปเรียนมาตรงสายด้วยแล้วก็ดูความคิดความ
3: แต่แค่จากภาพที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันแค่
4: กันอยู
3: ่มันแค่ย้อนแยงอยู่เหมือนกัน
5: แต่เมื่อวานนี้เขาก็ยอมรับอันไหนผิดเขาก็บอกผิดนะแล้วก็ไหนแบบว่าเขาก็ยอมรับตรงๆว่าแบบอันเนี้ยแม่เป็นคนทำเขาเป็นคนทำอะไรประมาณนี้พี่หนุ่มเขาก็พยายามไล่บี
3: ้
5: แล้วเจแปเขาก็ตอบมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วผมอยากให้แม่พัดเนี่ยเขากลับบ้านตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาดูปกติดูพฤติกรรมของแม่พัดแล้วเนี่ยไม่ได้มีการเข้าข่ายว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนแบบเป็นจิตเวชแม่พัดเนี่ยนั่งอ่านหนังสือแล้วก็อ่านแบบภาษาอังกฤษนั่งอ่านเขียนภาษาอังกฤษแล้วก็นั่งอ่านหนังสือแบบเป็นเล่มแล้วก็ดูปกติมากแล้วก็เจแปนเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมปกติไม่เป็นอะไรเลยอ่ะก็เลยติดต่อเบนไปก็เลยมีคลิปเสียงเกิดขึ้นถูกไหม
4: เรามีคลิปเสียงด้วยนะ
3: มีคลิปเสียงครับแต่ว่าย ังไม่คู่ฟังฟังตอนนี
5: ้อ๋อนี่เราห่วงไงนี่เพราะว่าทีมงานนานๆเราจะมาที
3: กำลังหาคลิปอยู่
5: คลิปเสียง
3: ทีมงานกำลังหาคลิป
5: ขอภาพแม่พัดขึ้นนะฮะทีมงานนะ
4: โอ้มากแล้ว
5: ครับ
4: มากแล้วกำกับภาพเจมส์คาเมรอน
5: ครับผมมีแม่ทีมงานน
3: ี
5: ่โอ้ทีมงานเราแน่นอนจริงนี่ต้องปรบมือนะ
3: ก่อนเบรกเมื่อคืนแม่พัดเนี่ยเขาไลฟ์สดนะครับเห็นพี่ชาบอกว่าถึงตีสามใช่ไหมใน TikTok นะแม่ก็มีพูดถึงเรื่องที่แบบที่เขาออกมาก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลนะครับว่าสิ่งที่คุณแม่ทำเนี่ยนะครับคุณแม่เขาก็ยืนยันว่าครับว่าสิ่งที่คุณแม่ทำเนี่ยนะครับคุณแม่เขาก็ยืนยันว่าเขาแบบอยากจะเป็นกระบอกเสียงในการช่วยทุกคนเนี่ยให้ออกมาจากศูนย์นรกให้ได้สำเร็จ
5: ครับ
3: นะฮะแล้วก็มีประเด็นเรื่องเทปในการหนกระแสเมื่อ8ปีก่อนด้วยนะครับคุณแม่ก็บอกสั้นๆว่ามันนานมากมันจนมันเรื่องมันหลุดออกจากความ

0: คิดไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสอะไรตรงนั้นแล้วนะแล้วก็เป้าหมายหลักในตอนนี้ก็คือมุ่งโฟกัสในการช่วยเหลือให้คนเนี่ยออกจากศูนย์มาให้หมด
1: ครับผม
0: ก่อนนะครับ
1: ฮะเดี๋ยวเบรกก่อนเนาะ
2: ครับผม
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาก็มีเรื่องราวของเสียงที่ต้องพูดบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเป็นเสียงเจแปนที่คุยกับลูกเบนซ์นะครับผมว่าเอ๊จะส่งลูกจะให้เบนซ์นี่มารับแม่แต่เบนซ์กับปฏิเสธในการที่จะไปรับแม่พัดกลับมาสาเหตุอะไรสาเหตุอะไร
3: นี่ถ้าเป็นแม่เราก็ได้ฟังคลิปเสียงใจสลายมาก
1: อ่ะถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการแบบบอกเล่าแม่ว่าพี่เอกภพสายใหม่ต้องรอดบอกแม่ระวังตัวไว้นะนะครับคุณหมอเนี่ยไม่ใช่พี่ที่ศูนย์เนี่ยเขาก็บอกกับแม่ว่าแม่ถ้าแบบแม่เป็นอะไรไปหรือแม่ป่วยไปเนี่ยไม่ต้องพาไปรักษาปล่อยไว้ที่นั่นเลยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งดอกที่มันก็เจ็บอยู่แล้วถูกป่ะแล้วก็มาฟังเมื่อวานนี้มันตอกย้ำความรู้สึกว่าเมื่อวานซื้ออาจจะรู้สึกว่าเอ้ยลูกเราพูดจริงหรือเปล่าวะมันจริงหรือเปล่าวะที่จะปล่อยแม่ให้อยู่ที่นั่นเลย
3: เขาก็แบบแคปประเด็นคำพูดขึ้นมาโอ้แต่พอฟังคลิปเสียงแล้วอะมันเป็นไปได้เลยนะพี
1: ่เดินทางเข้าแจ้งความเลย
3: ใช่ไหมลูกพิม
1: ครับ
2: พ่อพุทธ
1: เอาแล้ว
2: ปล่อยพ่อพุทธไว้เลยครับ
1: เดี๋ยวเบรกก่อนแล้วใครพูดฟังเดี๋ยวกลับมายังมีเรื่องราวของแม่พัดนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงกันใครที่ยังไม่ได้ฟังช่วงหน้าสักครู่เดียวกับแฉ
2: ข่าวเช้า
1: ชาวพุทธพิมพ์พุทธชาวเดี๋ยวมาสักครู่เดียวครับ
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอกาส
4: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: นับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมายืนต่อแชร์
2: ข่าวเช้าครับผม
1: มีผู้ชายนะฮะ
2: ครับ
1: ครับผมกลับมาก็มาต่อเรื่องราวของแม่พัดนั่นเองนะ
2: แต่ก่อนไปแม่พัดครับผมขอก่อนเมื่อเช้าพี่ๆขับรถมากันไหมฮะ
3: ใช่ขับรถมา
2: ได้ใช้ทางด่วนไหมครับ
3: โอ้ใช้ทุกวันทุกวันนะ
2: ถ้าใช้
3: ทางด่วน
2: ขาดไม่ได้ใช่ไหม
3: ใช่
2: มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟัง
3: เฮ้ย
2: นะครับ
3: สุดยอด
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับผมปรับลดวงเงินการเติมเงิน Easy Pass ครับผมขั้นต่ำเนี่ยเริ่มต้น100บาทผ่านแอป Exact Portal ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบาทผ่านแอป Exact Portal ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.เนี่ยกระทรวงคมนาคมครับเดินหน้าพัฒนาให้บริการดิจิทัลเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ Easy Pass ครับโดยการปรับลดวงเงินการเติมเนี่ยขั้นต่ำจากเดิมเนี่ย300บาทนะตอนนี้สามารถเติมได้ที่100บาทเท่านั้นครับผมรวมถึงผู้ใช้บริการครับผูกบัญชีเดิมเนี่ยสามารถเติมเงินแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับผ่าน Easy Pass Auto Top Up ครับผมสามารถกำหนดยอดขั้นต่ำได้เช่นเดียวกันผ่านแอปพลิเคชันของ Exact Portal นะครับโดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับการปรับลดวงเงินเนี่ยเติมเงินครั้งหนึ่งขั้นต่ำเนี่ยเพื่อให้ตอบรับและกันกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกความคล่องแคล่วคล่องตัวให้กับผู้ใช้บริการด้วยครับผมสามารถใช่ไหมปกติพี่เติมมันกี่บาท
3: ปกติพี่เติมเป็นพัน
2: เติมเป็นพัน
3: เติมบ่อยไง
2: ของพี่มีบ้างมีบ้างแบบบางทีแบบปริ่มๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ไปก่อนร้อยหนึ่งวันนั้นยังต้องหมุนต้องใช้อยู่อะไรอย่างนี้นะครับ
1: พี่นี่ห้าพันโอ้โหเติมทีคันหลังหนาวเลยสี่เหลือ4,600คันหลังแบบบีบแกไล่
2: สรุปไปล้างรถปุ๊บไปแห่ดึงไปแล้ว
3: เร
2: ีย
3: บร
2: ้
3: อย
1: เรียบร้อย
2: นะครับแต่ว่านั่นแหละก็ถ้าเกิดกลัว

0: หนึ่งนะก็เติมครั้งละ100ได้ละเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งแน่นอนสามารถเติมเงินเข้า Easy Pass ได้ง่ายเลยครับแล้วก็บริหารค่าใช้จ่ายการเดินทางได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นครับทั้งนี้ครับผมผู้ใช้บริการเนี่ยที่ต้องการการเติมเงินผ่าน Easy Pass นะต้องผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal นะครับผมต้องอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันหรือว่าเวอร์ชัน 3.7.5 ด้วยนะครับเพราะว่าจะรองรับเนี่ยทั้งระบบการทำงานแบบ iOS แล้วก็ Android ครับผมสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Exact Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมงเลยครับองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Innovation for Better Drive and Better Life ครับ
1: ครับผมขอบคุณ Easy Pass ด้วยนะ
2: ขอบคุณการทางพิเศษด้วยนะครับแล้วก็
1: เติมทีนี้เรียกได้ว่าน้ำตารินเลย
0: จริง
1: แต่พี่ต้องใช้ทุกวันจริง
2: ๆต้องใช้ขาดไม่ได้เลยนะ
1: เป็นเรียกว่าถนนเส้นหลักของพี่กับพี่พุทธอ่ะ
2: ถูก
1: ไปไหนก็ต้องขึ้นก่อนเลย
2: ทุกวันนี้ค่า maintenance ทางด่วนก็คือตังของเรา2คนนั่นแหละ
1: ใช่เดือนนึงนี่ตกนะครับประมาณเกือบหมื่นนะ
0: ของพี่นะให้พวกพี่เปลี่ยนมาใช้เครื่องบิน
1: โห oh.
2: ขอยืมนะขอยืม
1: ครับผมอย่าแลนดิ้งลำบาก
2: อยากฝากกันทางพิเศษนิดนึงว่าช่วยออกโปรโมชั่นเช่นสมมุติว่าพี่ชาวเติม 5,000 ใช่ป่ะ
1: ครับ
2: ก็เติม 5,000 แต่ได้ยอด 6,000
1: อ๋อเพิ่มมาอีก 1,000 นึง
2: เอออ
1: ย่างเงี้ย
2: จะได้กระตุ้นการใช้ทางด่วน
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติเติม300แล้วมา101เงี้ยมันไม่ค่อยรู้สึกอะไร
2: พี่อย่างเราเติม100เดียวไม่ได
0: ้
2: อันนี้ใจด่านเดียวก็หมดแล้วอ่ะ
0: สำหรับคนที่ต้องบริหารไงบางทีแบบเอ้ยไม่ได้อยากขึ้นทุกวันแต่วันไหนรถมันติดจริงวันไหนแบบเอ้ยมันไม่ทันแล้วต้องไปทำงานอะไรเงี้ยคิดอะไรไม่ออกปกติไม่ใช้ก็อาจจะเติมสัก100นึงขึ้นไป2ด่าน50บาท50บาทพอดีหมด
1: อันนั้นก็ขอบคุณเขาแต่ว่าถ้าสมมติว่า5,000แล้วก็แถมมาสักแบบ500อะไรเงี้ยเหมือน
2: แล้วไปเหมือนแล้วไปซื้อแพ็คเกจในคลินิกอะไรเงี้ย
1: ถูกต้องยิ่งซื้อมากแบบยิ่งมีสิทธิ์แบบได้เพิ่มมากอะไรอย่างงี้
2: ฝากให้ท่านไว้พิจารณา
1: ใช่ที่สำคัญคือขอให้ท่านเนี่ยเปิดนะจันทร์ถึงศุกร์เลน3นะท่านอย่าปิดนะฮะ
2: ถ้าท่านปิดเลนพิเศษปุ๊บชาวพุทธลำบาก
1: ครับนะเดินทางไม่ค่อยทันเลยครับ
2: จะมาเล่าข่าวให้ท่านฟังไม่ทันเลยนะฮะ
1: ใช่และช่วงเช้าแต่ดิฉันนกออกจากรังครับ
2: ครับผม
1: นะครับขอท่านพิจารณานิดนึง
2: นกทุกตัวก็คือมุ่งหน้าเข้าเมืองถ้าท่านไม่เปิดปุ๊บเราลำบากเลย
1: ครับนะคร
2: ับ คร
1: ับ ครับผม
2: ยอดเยี่ยมเลยนะฮะ
1: โอ้แต่ดูค่าน้ำมันยังครับพุทธปวดหัวมากอ
2: ่
1: ะ
2: น้ำมันขึ้นอีกแล้ว
1: โอ้โหพุทธน้ำมันนี่เราอย่าแบบ
2: เครียดเลยนะ
1: เราอย่าไปเงียบตามเขานะ
2: พี
1: ่เราอย่าไปเงียบตามเขานะพุทธ
2: ล่าสุดอะ
1: น้ำมันนี่ไปทะลุแล้วนะ
2: เอาโซฮอน
1: เงียบแบบนี้ทะลุแล้วนะ
2: 40เกือบจะแตะ41แล้วนะพี
1: ่พูด41แล้วครับ
2: เฮ้ย
1: นี่ล่าสุดอยู่นี่
0: พรุ่งนี้ไง
1: นี
2: ่เออว่ะ
0: พอพรุ่งนี
1: ้ทะลุ41กันหมดแล้ว
0: เฮ้ยทำสงครามก
1: ็นี่ทะลุ B มี B 20 37อย่างเดียวเนี่ยดีเซลไป42กับ43แล้ว
2: นั่นคือราคาพรุ่งนี้ไหม
1: ใช่
2: 41.44 นะคุณผู้ฟัง
1: ครับผมอย่านิ่งนะฮะอย่าไปนิ่งนะครับ
2: ขนลุกจริงพี
1: ่นะฮะแก๊สฮอล์954069ไป4144
2: หมายความว่าวันนี้เติมยังได้40อยู่นะ
1: ขึ้นทุกชนิด75สตางค์อ่ะขึ้นพวดเลยอ่ะเอาง่ายๆเลย
0: ผมว่าขี่ม้าไหม
1: นะฮะพี่ก็อยากสนใจเหมือนกันนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ขี่ม้าแล้วก็แบบอาจจะแบบใครที่แบบสามารถมีช้างก็ขี่ช้างมา
2: ดีเซลอ่ะดีเซลเท่าไหร่ดีเซล
1: ดีเซลนี่ไง42บาท43แล้ว
0: อันนี้เริ่มออกเดือดร้อนแล้วนะ
2: เอ้ยเดือดร้อนจริงเพราะว่าล่าสุดนี่คือปกติอ่ะพี่ประมาณก่อนหน้าที่มันจะขึ้นโหดๆอ่ะนะประมาณแบบ 2,000 นี่คือเต็มถังนะ
1: 50ลิตรไง
2: เอออ
1: ่ะถ้า40 2,000 50ลิตรก็พอดี
2: นี่ปาไป 3,000 พี
1: ่นี่เกือบ 3,000 ใช่ไหม
2: 3,000 อ่ะ
1: ของพี่ชาว 2,600 นะครับ
2: โอ้โห
1: นี่สุดยอดนะฮะตอนนี้พี่ดูราคาแบบดูราคาน้ำมันแล้วตกใจมากแอบขึ้นมาโดยเราไม่รู้ตัวแล้วเล่นข้างหลังอีกแล้วนะ
2: เอ๊ะอย่างนี้มันต้องขึ้นค่าจัดรายการอย่างนี้นิดนึงไหม
1: อะไรนะ
2: ค่าจัดรายการ
1: แล็กฟังอยู่เปล่าแล็กฟังอยู่เปล่าแอบดูในติ๊กต็อกอ่ะ
2: เออ
1: แล็กจะแอบส่องในติ๊กต็อกอ่ะตรงเนี้ย
2: ค่าน้ำมันมันขึ้นมันแพงมากเลยอ่ะ
1: นะครับ
2: นะฮะ
1: ยังไงคุณลูกค้าเข้ามาทายอินกับเราได้นะ
2: ขึ้นจาก5บาท10บาทก็ดีใจแล้ว
1: ครับผม
2: ครับกลับมาที่เรื่องของแม่พัดกันดีกว่า
0: คลิปเสียง
2: ครับเมื่อวานนี้ในรายการก็จะมีเจแปนนะครับที่เป็นลูกชายของป้าแมวนะครับก็มานั่งคุยในรายการแล้วก็มีแม่พัดด้วยนะครับแล้วก็มีทนายแก้วมีพี่เอกสายใหม่ต้องรอดนะครับแล้วก็มีบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนี่แหละนะครับโดยเจแปนเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้ามาบริหารศูนย์นะครับแล้วก็ได้มีการเริ่มนโยบายคือให้คนไข้เนี่ยได้เขียนจดหมายร้องทุกข์ปรากฏว่าก็ได้รับจดหมายของแม่พัดเนี่ยนะครับ ไม่ได้มีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับเจแปนก็รู้สึกว่าแม่พัดนี่คือคนปกติที่ถูกพามาขังก็เลยได้มีการติดต่อไปหาลูกเบนนะฮะเพื่อให้มารับตัวแม่พัดเนี่ยกลับจนเป็นที่มาของคลิปเสียงที่ถูกเปิดในรายการเมื่อวานนี้แม่พัดนั่งฟังไปแล้วก็โอ้โห
1: ครับผม
2: น้ำตาไหล
0: เจ็บปวดแทน
1: บาดเจ็บปวดอ่ะบาดเจ็บซึ่งเจแปนก็พยายามเจรจาให้เบนซ์เนี่ยมารับแม่พัดกลับนะฮะแต่เบนซ์กลับแสดงความไม่พอใจแล้วก็พยายามจะข่มขู่ที่ศูนย์ครับโดยเล่าอ้างว่าพฤติกรรมของแม่พัดเนี่ยอันตรายมาก
2: ลองฟังคลิปเสียงกันดูครับ
1: คลิปเสียงกันครับ
3: ผมไม่ได้มีกำลังจะทำเขาแต่แค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้เห็นได้ว่าเฮ้ยผมทำที่ศูนย์ได้ลองได้ผมทำปิดที่ศูนย์ได้เลยนะอย่างเงี้ยผมคุณจะแปลจะไม่เชื่อว่าแม่ผมทำที่ที่วันนั้นหรือถ้าเขาทำคนตายแล้วเขาไม่ได้ถูกตายเขาทำในขนาดนั้นคุณเนี่ยเป็นแม่ผมไหมผมทำเขาไม่ได้แต่เขาทำผมได้แล้วเขาทำที่สุดได้ผมเตือนไปว่าผมจะไม่เชื่อว่าเขาออกมาเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอะไรเขาทำครับเขาออกมาเมื่อไหร่เท่านั้นแหละ
4: อย่างที่ผมยืนยันนะจริงๆแล้วไม่ว่าคุณนภัสเขาจะตัดสินใจจะทำในตอนคืนผมเนี่ยผมเองตอนผมจะไม่อยากให้เขาทำในเรื่องอื่นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วใช่มันยังอยู่ภายใต้กฎหมาย
3: ประเด็นคือเขาไม่ได้สนกฎหมายครับผมจะไม่กลัวเขาฟ้องแล้วเขาจะฟ้องมาผมไม่ได้กลัวตรงนั้นต่อเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ต่างกฎหมายครับไอ้สิ่งที่น่ากลัวของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนที่แย่กฎหมายเลย
4: แล้วคุณกำลังจะให้ผมถ้าคุณนภัสมีความประสงค์ว่าจะไม่อยู่เนี่ยแล้วให้ผมกักขังเขาไว้หรอนี่ผมเพิ่งทำได้
3: ไม่ใช่กักขังถ้าถามว่าข้อที่หนึ่งเดี๋ยวมันจะผิดคำพูดเดี๋ยวมันจะโกหกนั่นก็โกหกผมตั้งแต่แรกแล้วก็โกหกผมที่สุดก็โกหกผมคุณแม่ก็โกหกผมถูกไหมครับผมโทรไปผมว่าทำอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องควรจะทำยังไงดีเอามาที่สุดแล้วได้อะผมไม่ว่าโซนอะไรพวกเนี้ยจะติดมันอยู่หรือเปล่า
4: เขา
3: โทรไปแจ้งหน่อยเลยว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอเวลาอีกแป๊บนึง
4: ผมแนะนำว่าคุณควรพูดคุยเรื่องนี้กับคุณนภัสเองโดยตรงเหมือนกันนะ
3: ถ้าไม่ได้ก็จะไปบอกว่าไม่ได้เลยต้องออกเลยผมถือว่าอันนี้ทำลายผมละก็จะบอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะขังไว้ตรงนั้นมันก็ต้องนานแล้วแต่ว่าจะบอกถ้าเขาจะออกผมต้องให้ออกเลยผมถือว่ามันอันตรายมันก็แค่บอกว่ากฎหมายไม่เขาไม่มีสิทธิ์ใช่ถ้าไม่มีสิทธิ์มันก็ต้องนานแล้วครับแต่ว่าทำไปแล้วแล้วก็
4: ถ้าในเจตนาผมที่ว่าอยากให้มันทำร้ายทางคุณเบนเนี่ยเราคงไม่ได้มาคุยแล้วก็มีการประสานคุยกันจนถึงตรงนี้นะถ้าในเรื่องหาที่เพิ่มอะไรเงี้ยจริงผมไม่สามารถแนะนำได้นะว่าคุณจะไปหาที่เพิ่มแล้วเอารถมารับอ่ะอันนี้มันก็คิดว่าทำไม่ได้นะครับ
3: ทางกฎหมายทำยังไงได้บ้างครับ
1: คุณฟังเสียงเป็นไงบ้างเดี๋ยวขอเช็ค
2: ฟัง
1: ฟีดแบ็กนิดนึงแล้วก
2: ันถ้าฟังเป็นคลิปอย่างเดียวอ่ะอาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมฟังคลิปเสียงแต่ผมก็ต้องอ่านซับไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเสียงมันไม่ค่อยเคลียร
0: ์คือมันเป็นการอัดจากสปีกเกอร์โฟนมาอีกทีนึงอ
2: ่
0: ะ
2: อันนี้เดี๋ยวไล่ให้ฟังแล้วกันนะครับคือมันเป็นการคุยกันระหว่างเจแปนกับเบนนะครับเจแปนคือลูกชายของป้าแมวนะแล้วก็ลูกเบนนะครับลูกของแม่พัดเนี่ยนะครับนะฮะคุณเบนเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเท่าเขานะแต่แค่นั้นน่ะก็เพียงพอที่จะทำให้ได้เห็นว่าผมทำที่ศูนย์เดือดร้อนผมปิดศูนย์ได้เลยนะนี่เป็นไง
1: ก็คือขู่ศูนย์ก่อน
2: ผมปิดศูนย์ได้เลยนะแล้วลูกเบนซ์เนี่ยก็ยังบอกต่อนะว่าคุณเจแปนอาจจะไม่เชื่อว่าแม่ผมทำได้ยิ่งกว่านั้นหรือถ้าเขาทำคนตายแล้วเขาก็ไม่ติดคุกเนี่ยได้ด้วยนะ
0: โ
2: อ้เขาทำได้ขนาดนั้นผมทำเขาไม่ได้แต่เขาทำผมได
0: ้
2: เขายังเป็นแม่ผมไหมและเขาก็ทำที่ศูนย์ได้นี่นะฮะเบนก็ต่อนะบอกว่าผมเตือนคุณจะต้องไม่เชื่อว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะออกมาทำอะไรเขาทำครับถ้าเขาออกมาได้เมื่อไหร่เท่านั้นแหละ
0: เดี๋ยวผมเป็นเจแปนให
2: ้
0: แต่นี้ผมยืนยันนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณนภัสเขาตัดสินใจจะทำยังไงกับศูนย์ผมต่อให้ผมไม่อยากให้เขาทำอะไรก็จริงเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะอันนี้มันอยู่ภายใต้กฎหมาย
2: นะฮะแล้วก็ลูกเบนก็บอกว่าประเด็นคือเขาไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายผมไม่ได้กลัวเขาฟ้องหรอกเขาจะฟ้องมาผมไม่ได้กลัวตรงนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้ทุกสิ่งที่ตามกฎหมายไงครับแต่สิ่งที่น่ากลัวของเขาคือเขาไม่ได้เป็นคนแคร์กฎหมายเลย
0: แล้วคุณจะให้ผมยังไงถ้าคุณนภัสมีความประสงค์ที่จะไม่อยู่จะให้ผมกักขังเขาไว้แบบนี้ผมก็ทำไม่ได้นะ
2: ไม่ใช่กักขังครับคือแต่ถามว่าข้อที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะผิดคำพูดเดี๋ยวมันจะโกหกงั้นก็โกหกผมตั้งแต่แรกแล้วคุณก็โกหกผมที่ศูนย์ก็โกหกผมคุณแมวก็โกหกผมเพราะผมเนี่ยโทรไปว่าจะทำยังไงดีเอาไว้ที่ศูนย์หรออ๋อโอเค
1: ครับ
2: ได้ผมไม่รู้ว่าศูนย์อะไรพวกนี้มันจะปิดวันหยุดหรือเปล่าผมไม่ได้แพลนไว้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้งั้นผมขอเวลา นะฮะ
0: ผมแนะนำว่าคุณควรพูดคุยเรื่องนี้กับคุณภัทรโดยตรงนะครับ
2: ถ้าคุณบอกว่าไม่ได้เลยก็ต้องออกเลยผมถือว่าอันเนี้ยทำร้ายผมแล้วถ้าจะให้ออกเลยเนี่ยผมมองว่ามันอันตรายถ้าบอกว่ากฎหมายเนี่ยไม่มีสิทธิ์แต่มันทำไปแล้ว
0: ถ้าในเรื่องให้หาที่อื่นเนี่ยผมไม่สามารถแนะนำได้นะที่คุณจะเอารถมารับแล้วก็ไปหาที่ใหม่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย
2: แล้วทางกฎหมายจะให้ทำยังไงบ้างอันนี้คือถอดประโยคที่คุย
1: กัน
2: บทคำพูดออกมา
1: ไปฟังคลิปเสียงกันคร
2: ับ พอแล้วมั้งพอแล้วมั้ง
1: โหจะบ่นตรงนี้หมดเลย
0: กะไม่พูดแล้ว
1: กะว่าจะบ่นให้หมดเลย
2: ถ้ากูฟังบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องก็จะได้อ่านให้ตั้งแต่แรก
1: เดี๋ยวลองฟังคลิปเสียงจากโทรศัพท์ดิ
2: โทษนะพี่
0: พอกัน
2: พอกันคลิปเสียงมันดังแต่ว่าโทรศัพท์พี่มันไม่ดี
1: ที่โทรศัพท์พี่บูลลี่แล้วนะ
2: ไม่ได้บูลลี
0: ่ไปอุดนะ
1: ครับผม
0: ฝุ่นไปอุดที่ลำโพง
1: คุณฟังเซฟด้วยนะครับเซฟโทรศัพท์พี่ชาวด้วย
2: คิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องลูกเบนที่คุยกับเจแปน
1: ครับ
2: โหนี่เป็นแม่นี่คือแบบใจสลายแล้วใจสลายอีกนะครับ
1: มันก็มีหลายกระแสหลายประเด็นนะเขาบางกระแสเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวเนี้ยทุกคนเลยนะไม่ธรรมดา
0: จริง
1: คือบางคนมันอาจจะมีแบบมีแผลอยู่ในใจแต่ไม่สามารถออกมาเล่าข้างนอกได้ตั้งแต่เด็กจนโตอาจจะเคยโดนแม่นู่นนี่นี่นั่นหรือเปล่า
0: คือเราไม่สามารถเขาเรียกมันมีแบบทฤษฎีหรือมันมีทฤษฎีที่แบบสมคบคิดที่มันไม่ใช่พิสูจน์ได้ 100% อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีนักจิตวิทยานักที่เขาเอาวิทย์เขาจะดูแบบเรื่องของโพสเจอร์ท่าทางแบบการกระทำแบบนี้ในรายการเด็กๆ เขาเคยถูกทำอะไรมาหรือเปล่
1: าแม่อาจจะแบบเลี้ยงดูมาเป็นซิงเกิลมัมเลี้ยงเดี่ยวมาลูกทั้งสองอาจจะกลัวแม่บีมกับแม่อยู่ด้วยกันอาจจะทะเลาะกันบ่อยบีมอาจจะเป็นเด็กที่เก็บมาความรู้สึกไว้ตลอดเวลาพอแบบว่าไปทำอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยก็โดนส่งกลับมาเพราะว่าไปทะเลาะกับคนที่อยู่ที่นู่นแล้วก็โดนส่งกลับมาแล้วพอแบบคือน้องบีมก็อาจจะชอบการใช้ความรุนแรงก็อาจจะใช้ความรุนแรงกับแม
2: ่เดี๋ยว
1: แล้วแม่กับเบนซ์ก็เป็นอีกดอกนึงที่เบนซ์มีความรู้สึกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันมีเรื่องราวแบบนี้ในครอบครัวเป็นเรื่องปกติแต่กับครอบครัวอื่นเนี่ยอาจจะมองว่าปกติแต่บ้านเขาอาจจะเนี่ยอาจจะไฟกันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติทำให้เบนรู้สึกว่าบ้านตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยแบบอบอุ่นหรือเปล่าเมื่อย้อนกลับไปดูฝั่งของแฟนของตัวเองครอบครัวของตัวเองเบนก็เลยออกมาพูดว่าครอบครัวของเขาเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นประมาณนี
2: ้ก็อาจจะเป็นไปได้นะเรื่องของลูกเบนผ่านไปคลิปเสียงเดี๋ยวมี
1: ลูกบีมผู้หญิงฮะ
2: ลูกบีมต่ออ
1: ยากเห็นหน้ามากเลย
2: ลูกสาว
1: นะครับอยากเห็นหน้าลูกบีมมากเลยนะครับผมลูกสาวอีกหนึ่งคนซึ่งหลายต่อหลายคนบอกว่าวันสองวันแรกกับวันที่สองเนี่ยลูกบีมเหมือนจะลอยตัวแต่พี่เอกภพบอกว่าที่เห็นลูกบีมเป็นแบบนี้เพราะว่าเงินแม่หมดแล้วลูกบีมก็เลยต้องออกตามหาแม่เพื่อต้องการมีเงินเข้ามาใช้อีก
2: ครับ
1: เป็นไงติดตามได้ช่วงหน้าสักครู่เดียวแชร
2: ์ข่าวเช้า
1: ชาวพุทธพิมพ์พิมพ์พุทธชาวครับ
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้
3: ออากลับมายืนต่อแฉ
4: เช้า
3: เดี๋ยวเรื่องของแม่พัดนี่คือเอาให้จบเลยไหม
4: เอาเลย
3: เอาให้จบเลยดีกว่าปิดท้ายด้วยหนึ่งเรื่องจากน้องพิม
4: ครับ
3: จากคุณหนูนะฮะคุณผู้ชมเตรียมฟังได้นะเตรียมหาด้วยเอาใจคุณหนูด้วยนะ
4: แม่พัดหน่อยแม่พัดกับลูกบีมหน่อย
5: ครับผมเป็นเอาเรื่องของลูกบีมเลยแล้วกันนะครับคือพี่หนุ่มเนี่ยเขาก็งัดหลักฐานฟาดครับผมจัดโป๊ะคำโกหกของลูกสาวครับด้านคุณเอกภพสายไหมครับผมวิเคราะห์ลากไส้แผนหุบสมบัติเตือนแม่ว่าอย่าไว้ใจลูกครับพี่หนุ่มเนี่ยจี้ถามบีมว่าวันที่แม่ถูกชายชะกันบุกมาอุ้มตัวไปเนี่ยบีมอยู่ในเหตุการณ์ทำไมถึงไม่ช่วยแม
4: ่
5: บีมก็อ้างว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าพี่ชายเนี่ยจะพาแม่ไปโรงพยาบาลตามที่เคยคุยกันไว้ไม่ได้รู้เห็นหรือตั้งใจจะให้เอาแม่ไปขังแล้ววันที่แม่ถูกขังไว้เนี่ยไม่ได้ไปเยี่ยมหรือตามหาแม่ทางบีมเนี่ยก็อ้างว่าพลัดตกภูเขาที่ญี่ปุ่นตกจากความสูงประมาณ2ชั้นแล้วหน้าทิ่มพื้นฟันหน้าหักไป4ซี
3: ่
5: ยังไง
3: อันนี้มีรูปนะ
4: ตกเขาจากความสูง2ชั้น
3: มีรูป
4: นี่
3: ตกเขาเขาอ้างว่าเขาตกเขาน
5: ะ
3: ครับแต่พี่หนุ่มก็งัดข้อมูลจากสายข่าวมาพี่หนุ่มก็มีสายข่าวด้วยนะสายข่าวใกล้ชิดเลยฟาดกลับว่าเอาจริงๆบีมพูดความจริงเถอะพี่เป็นคนไม่ชอบคนโกหกบีมก็เลยบอกว่าความจริงเนี่ยพี่หนุ่มก็บอกว่าบีมเนี่ยไม่ได้ตกเขาแต่หนูเนี่ยขึ้นไปดูดพอตใช่ไห
4: ม
3: บนอาคารแล้วหนูก็พัดตกลงมานะครับซึ่งบีมก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่จริงพี่ไม่จริงและอ้างว่ามีใบรับรองแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นด้วยบีมว่าอย่างนั้นนะครับ
5: ซึ่งสาเหตุที่บีมเนี่ยต้องกลับมาทำครับเพราะว่าไปทำร้ายคนอื่นเขาแต่ทางฝั่งบีมเนี่ยอ้างว่าตนเองถูกทำร้ายร่างกายที่ญี่ปุ่นจนต้องกลับไทย มากกว่านะครับ
3: นั่นก็คือกลับมาไทยมากกว่า
5: ใช่ที่กลับมาไทยนะครับแล้วก็พี่หนุ่มเนี่ยแล้วก็สายข่าวครับผมมีข้อมูลสวนทางครับผมว่าบีมเนี่ยแหละที่เป็นคนไปมีเรื่องวิวาทตบตีจนต้องถูกส่งตัวกลับประเทศซึ่งบีมเนี่ยยอมรับว่าสู้กันจริงแต่อ้างว่าฝั่งนั้นเริ่มก่อนตัวเองก็แค่ป้องกันตัวเท่านั้น
4: ครับนะแล้วก็ทางด้านพี่เอกเอกภพนะครับก็ชี้จุดพิรุธบอกว่าบีมเนี่ยเคยปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องที่แม่ถูกเอาไปขังแต่มีการเขียนจดหมายด้วยลายมือของบีมเองนะครับที่บรรยายพฤติกรรมของแม่นะฮะแล้วก็มีเนื้อหาสอดรับกับแชทไลน์ของพี่ชายอย่างชัดเจนนะครับซึ่งมัดตัวว่าบีมเนี่ยมีส่วนรู้เห็นแล้วก็ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันมาตั้งแต่ต้นนะครับ
3: ชั่วโมงนี้ไม่น่าจะทันละเพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องราวของคนที่ไปรับตัวแม่มาด้วยก็คือกู้ภัยนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวก็เอาไมค์ไปจ่อที่ปากเลยว่าจริงๆแล้ว15,000เนี่ยมันยังไงคุณมีสิทธิ์ไหมไปรับเขาได้หรือเปล่า
4: ครับ
3: ไปบังคับเขาขึ้นรถได้ไหม
4: เมื่อวานนี้ตัวกู้ภัยเองเนี่ยคือเขาตั้งใจที่จะโฟนอินเข้ามาในรายการเพื่อที่เขาจะชี้แจงความบริสุทธิ์ใจของเขาแต่ว่าคุยไปคุยมาก็โดนพี่หนุ่มโดนพี่เอกภพแล้วก็ทนายแก้ว
3: ล่อซื้อซะ
4: ล่อซื้อ
3: เรียบร้อย
4: นะฮะ
5: โหดมากเลยนะเอาจริงทีมงานโหดกระแสเนี่ย
3: ถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวกลับมาก็จะมีเรื่องราวของพี่เอกภพด้วยว่าพี่เอกภพเนี่ยเขาเตือนคุณแม่ว่ายังไงบ้างแล้วในมุมมองของพี่เอกภพเนี่ยเขามองเรื่องนี้ไปในเหลี่ยมไหนทางไหน
4: ครับ
3: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
4: ครับ
3: นะครับผมนะส่งท้ายสักเรื่องไหมมีไหม
5: เดี๋ยวจะไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ขอคุณหนูเนี่ยทำการเคลียร์คอก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าชั่วโมงเนี้ยพูดเยอะเกินไปแล้ว
3: คุณหนูไม่บอกคร
5: ับ อะไรนะครับ
3: คุณหนูไม่บอกฮะ
5: คุณหนู
3: วันนี้ผมกักเวลาให้คุณหนูเนี่ย
4: คุณหนูต้องการน้ำแร่ไหมฮะ
5: เอ้าหรอครับอันนี้คือเรายังมีเวลาอยู่เหรอ
3: โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าแล้วกัน
5: เขาทำไซโครนใส่ผมแล้วสิ
3: เอาใจยากเหลือเกิน
5: เขาทำไซโครนใส่ผมแล้ว
4: ได้ครับคุณหนูครับ
5: ขอบคุณด้วยครับผมกับวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อครับผม
3: โอเคเรื่องราวขำๆของไฮโซ
4: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเปิดต้นชั่วโมงมาให้ก่อนเลย
3: แล้วแต่เลย
4: เปิดต้นชั่วโมง
3: ใช่ใช่
5: ขออนุญาตเคลียร์คอสักครู
3: ่เดี๋ยวให้น้องพิมเคลียร์คอคุณผู้ฟังก็เคลียร์ปอดด้วยแล้วก็เคลียร์หน้าเคลียร์ยิ้มกันด้วย
4: ครับ
3: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวมีทนายสามดับด้วยกับแฉ
4: ข่าวเช้า
3: พิมพ์ผู้ชาวเดี๋ยวมาครับผม
1: แฉข่าวเช้า

0: ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์กเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์กหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ก It's not just a cookie it's Denmark
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News.EFM News. EFM News.EFM News. EFM.
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์ อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับโดยชี้ว่าอยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบนะครับเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินโดยชี้ว่าอยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วแค่สลับตำแหน่งและขอให้เรื่องนี้จบได้แล้วติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งกรมการปกครองย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามคำถามดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ชี้ไปที่นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยืนอยู่ด้านหลังวงสัมภาษณ์ว่าให้ไปถามคนที่ยืนอยู่ด้านหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผู้ที่สั่งย้ายคืออธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดไหนที่ประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตามกฎหมายฉะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการสามารถสั่งโยกย้ายหรือว่ารายงานการทำงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้เลยเช่นกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายในอำเภอรายดังกล่าวออกจากพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็พิจารณาไปตามสถานการณ์ทุกประการโดยระบุอีกว่าไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินส่วนกรณีที่เกิดข้อวิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียต้องให้อธิบดีกรมการปกครองออกมาอธิบายเรื่องนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ต้องอธิบายมันอยู่ในขอบเขตอำนาจของอธิบดีกรมการปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกำกับดูแลของปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือเป็นหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจำอยู่แล้วธิตาลีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อธิบายให้ทราบเพิ่มเติมว่านายเศรษฐวุฒิอยู่ในตำแหน่งในอำเภอที่เดิมมา5ปีแล้วความจริงต้องย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วดังนั้นในเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดบอกขอย้ายบุคลากรก็ไม่ได้มีความเสียหายเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปได้แล้วไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วไม่มีประเด็นการเมืองและไม่มีการกลั่นแกล้งครับไปที่ข่าวต่างประเทศนะครับช่วงหน้าต่างโลกติดตามจากคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
7: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าการหารือระหว่างผู้แทนสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าและยืนยันว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านไม่ว่าช่วงวันเวลาใดๆก็ตามก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะเริ่มขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ด้านประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินของรัสเซียได้พบหารือกับประธานาธิบดีอิหร่านนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่เติร์กเมนิสถานโดยปูตินยืนยันว่ารัสเซียพร้อมที่จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จำเป็นเพื่อช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านและที่ฝรั่งเศสตำรวจใช้แก๊สน้ำตาหรือเครื่องฉีดนั้นแรงดันสูงสลายการประท้วงของกลุ่มนักเรียนที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาที่จัตุรัสปาสเดลาบาสติลในกรุงปารีสและจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไว้หลายคนปิดท้ายที่เยนเด็กซ์ยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตของรัสเซียต้องระงับการดำเนินการที่ศูนย์ข้อมูลหลักแห่งหนึ่งในเมืองซาโซโวเป็นการชั่วคราวหลังยูเครนส่งโดนโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
8: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94เมกะเฮิรตซ์
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ทุกประสบการณ์สอนเราเสมอ

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: ต้อนรับผู้ฟังนะครับกับเข้าสู่แชร์
2: ชาว
3: ชาว
1: พี่พุทธชาวชาวพุทธพิมพ์นะครับ
3: เสียเป็นนะคะ
1: ครับ
3: เรียบร้อยแล้วชั่วโมงนี้โมงที่สองนะฮะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวมีเทนเนอร์สามระดับด้วยนะครับแล้วก็มีนะฮะเดี๋ยวมีเรื่องราวของน้องพิมพ์ด้วยนะฮะ
1: ครับผม
3: นะครับจะเป็นไงเดี๋ยวติดตามได้ในชั่วโมงนี้
1: ครับ
3: นะฮะนี่
1: อ่ะ
3: นะครับบ๊ายบายนะ
1: บ๊ายบายคุณผู้ฟังนะครับ
3: จุ๊บ
1: แต่ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมยังอยู่ด้วยกันต่อนะครับ
3: ครับผม
1: ครับเอาเทรนเอ็กซ์ก่อนไหมครับพี
4: ่ๆได้ครับเทรนเอ็กซ์สามอันดับของเราครับพิมครับ
1: จัดไปครับผมเทรนเอ็กซ์ครับอันดับ3แล้วก็อันดับ2เป็นเรื่องเดียวกันครับผมเทรนเอ็กซ์อันดับ3ของเรากับคีย์เวิร์ดนี้เลยเขมจิรา is back 31 OCT ครับผมหรือว่าเขมจิรา is back 31 OCT นะครับและเทรนเอ็กซ์อันดับ2ครับผมคือแฮชแท็กล้านวิวแล้วเด้อเขมจิราครับเรียกได้ว่าแค่ปล่อยตัวอย่างออกมาเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆเลยครับกับซีรีส์เรื่องเขมจิราต้องรอดนะที่ได้ปล่อย official trailer ครับผมยังเป็นทางการออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วครับ
3: ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยสร้างความปังอย่างต่อเนื่องนะด้วยยอดวิวทะลุ1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยภายใน28ชั่วโมงครับผมก่อนจะเริ่มออนแอร์ EP แรกในวันที่31ตุลาคมนี้ครับผมงานนี้แฟนๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ฉลองครับผมความปังครับส่งกำลังใจให้เขมจิรากันต่อที่คีย์เวิร์ดเขมจิรา is back 31 ok และ#ล้านวิวแล้วเด้อเขมจิราครับ
4: ครับส่วนเทรนด์อันดับ1ของเราในวันนี้นะครับคือ #5 โมงมีเพลงจูบของเติ้ลนะครับเช้านี้แฟนๆของเติ้ลก็ปักหมุดรอกันแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวนับถอยหลังนะฮะสำหรับการปล่อย MV เพลงจูบมาเซฟโซนนะครับเพลงประกอบซีรีส์นะฮะมิสเตอร์แฟนบอยที่ถ่ายทอดเสียงร้องสุดไพเราะนะครับจากน้องเติ้ลมัตติมันนี่แหละนะครับซึ่งเดี๋ยว5โมงวันนี้นะครับก็เต็มตัวรอฟังแล้วก็รอชมกันได้เลยนะครับสำหรับเพลงจูบนั่นเอง
3: เมื่อกี้คุณทำจูบทำเสียงไงนะโอ้คุณทำเหมือนพี่เป้วิศวะมาก
4: เอาละฮะ
3: จูบแล้วทำไมนะจูบแล้วมากไหมนี
1: ่
3: เออสิพี่เป้จริงเนี่ยคุณอยู่เขามานานไงแต่เมื่อก่อนนี้จัดกับพี่เป้ใช่ไหมแทนในสาวดาวราชานี้นะครับคุณฟังคุณผู้ชมจ้า
4: ครับที่ติดค้างกันเอาไว้เมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแม่พัดนะฮะคลิปเสียง
3: บางทีเราก็อยากให้แบบจบไปเลยนะในชั่วโมงที่แล้ว
4: หรือจบไปเลยก็ได้นะ
3: อะไรนะ
4: ไม่ต้องเล่า
3: แล้วเอาสั้นๆเพราะว่าคุณฟังคุณผู้ชมน่าติดตามเรื่องนี้แล้ว
4: โอเคเมื่อวานนี้ก็คือพี่เอกสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะฮะคือเขาก็แบบอยู่ข้างแม่สุดๆเลยนะฮะพี่เอกก็บอกว่าวิเคราะห์แล้วก็ฟาดให้ตรงๆต่อหน้าคุณแม่เลยนะเกี่ยวกับลูกทั้ง2คนทั้งลูกบีมแล้วก็ลูกเบนซ์เนี่ยนะครับพี่เอกบอกว่าเชื่อว่าลูกทั้ง2คนเนี่ยรวมหัวกันเพื่อที่จะกำจัดแม่หวังว่าเมื่อแม่อยู่เนี่ยทรัพย์สมบัติแล้วก็เงินเดือนละแสนเนี่ยจะตกมาถึงพวกตนนะฮะแล้วก็พี่เอกภพก็ตั้งข้อสังเกตว่าพอพี่ชายหุบสมบัติไปแล้วกลับไม่แบ่งให้เงินเดือนละแสนก็ไม่ได้บีมก็เลยต้องแอบไปเปิดตู้เซฟแล้วก็เอาเครื่องเพชรของแม่ไปขายเพื่อเอาตัวรอดก่อน
3: เพราะว่ากุ้งฝอยจ่ายเงินให้กับเบนซ์ใช่ป่ะเพราะว่าแต่แทนที่จะให้คุณแม่เนี่ยโดยตรงกุ้งฝอยให้เบนซ์แล้วก็ให้เบนซ์ไปให้คุณแม่แต่เบนซ์นี่กลับฮุบเองนะครับเงินก็เลยไม่ถึงแม
1: ่
3: ก็เลยไม่ถึงน้องบีม
1: ไม่ถึงบีมด้วย
4: แล้วบีมเมื่อเงินหมดปุ๊บนะฮะก็ไปทวงกับพี่ชายนะพอทวงปุ๊บไม่ได้นะครับบีมถึงเพิ่งจะเริ่มมาตามหาแม่ในภายหลังนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าลูกๆทั้งสองคนเนี่ยดูไม่ฉลาดพอที่จะวางแผนเรื่องนี้ทั้งหมดได้เองอย่างแยบยลพี่เอกบอกว่าน่าจะมีลาสบอสผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยคอนโทรลชี้แนะพี่ชายอยู
1: ่
4: นะครับแล้วก็พี่เอกภพนะครับก็ถามแม่พัดว่าแม่คิดว่าความผิดพลาดที่สุดของลูกในครั้งนี้คืออะไร2ข้อข้อ1คือการเอาแม่ไปขังข้อ2คือการปล่อยให้แม่เนี่ยรอดออกมาได
3: ้
4: ซึ่งแม่พัดก็ตอบพี่เอกไปว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อ2ก็คือปล่อยให้แม่รอดออกมาได
3: ้ซึ่งพี่เอกภพก็เตือนสติขั้นเด็ดขาดว่าถ้าแม่เชื่อแบบนั้นแม่พัดจงอย่าไว้ใจลูกทั้งสองคนอีกต่อไป เพราะถ้ามีครั้งหน้าแม่จะไม่มีวันรอดออกมาได้อีกแล้ว
1: ถูกต้องคร
3: ับ โอ้โหพี่เอกภพเตือนไว้แบบนี้เลยนะฮะ
1: ถูกต้อง
3: นะครับซึ่งบทสรุปนะครับแม่พัดก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะให้ตำรวจสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องหากสืบว่าพบว่าลูกสาวมีส่วนผิดนะหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับกรรมแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายห้ามปกปิดเพื่อช่วยใครเด็ดขาดนะครับ
1: ถูกต้องครับผมส่วนที่พี่ชาวทิ้งท้ายไว้ชั่วโมงที่แล้วครับผมเรื่องของกู้ภัยที่ถูกจ้างไปอุ้มคุณแม่เนี่ยก็สรุปสั้นๆเลยครับก็คือ คุณธีรพงศ์เนี่ยหรือว่ากู้ภัยคนนั้นครับผมก็แจ้งว่าถูกคุณเบนซ์เนี่ยจ้าง 15,000 บาทให้ไปรับคุณแม่ที่ศูนย์จริงๆครับแล้วก็มีการเอาแม่ขึ้นเปลครับผมแล้วก็ใช้เชือกมัดติดเตียงจริงครับแล้วซึ่งคุณเอกภพเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่ไปเข้าบ้านเขาล็อกตัวคนที่ไม่มีใบรับรองแพทย์จิตเวชด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็พี่เอกภพเนี่ยก็สวนอีกว่าทางสถานที่ที่ส่งไปเนี่ยใช่โรงพยาบาลหรือเปล่านะครับหรือว่าสุดท้ายแล้วแบบได้พาแม่ไปหาหมอจริงๆไหมนะครับผมก็คือสุดท้ายแล้วคุณธีรพงศ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะตอบอะไรเหล่านั้นได้นะครับเพราะว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงแหละนะครับผมส่วนด้านข้อกฎหมายเนี่ยทนายแก้วครับก็บอกว่าพฤติกรรมที่สารภาพเข้าข่ายหลายข้อครับผมได้แก่บุกรุกกลางคืนจำคุกน่าจะ5ปีข่มขืนใจให้ตกใจกลัวอีก3ปีครับผมลักพาตัวนวงเหนียวกักขังแล้วก็ทำร้ายร่างกายรวมโทษเนี่ยน่าจะเกือบอีก10ปีเลยครับแล้วก็ปิดท้ายครับผมพี่เอกภพครับเชือดนิ่มๆครับว่าให้แวะไปที่สน.วังทองหลางครับผมเพื่อเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาครับเพราะว่าการโทรเข้ารายการเนี่ยถือว่าเป็นการรับสารภาพแล้วว่าเข้าบ้านจริงจับจริงมัดจริงจากที่ตั้งใจโพสสู้เพื่อล้างมลทินครับกลับกลายเป็นมอบหลักฐานและคำสารภาพให้กับตำรวจไปเลย
4: เรียบร้อย
3: เก่งครับผม
1: ก็คือเป็นการ
4: ล่อซื้อ
1: ล่อซื้อใช้จังหวะชุลมุน
3: ละครได้เนาะเรื่องนี้เพราะละครได้เลย
1: จริง
3: นะฮะ
1: ละครแนวตั้งใช่ไหมพี่เจ้า
3: ได้หมดเลย
1: แนวตั้งแนวนอนได้หมดเลย
3: แนวตั้งแนว
1: ขยแยงได้ไหม
3: ละครซีรีส์อะไรเนี่ยได้หมดเลยอ่ะ
4: เรื่องเล่าจาก
3: ละครคุ้นเคยแล้วก็เรื่องราวก็คุ้นเคยแล้ว
4: เรื่องเล่าจากสามมุม
3: ถูกต้อง
4: มุมแม่มุมลูกชายแล้วก็มุมลูกสาวแล้วก็มีตัวละครอื่นๆที่เข้ามาม
1: ีแผนการดักจับ
4: นะ
3: แล้วก็มีป้าแมวมีเจแปนนะครับแล้วก็มีคุณเอกภพมีทนายแก้วมีพี่หนุ่มกัญชัย
1: ค่ะมีพี่เฉา
3: ไม่มีกูไม่น่าจะไปอยู่ตรงนั้นนะ
1: ครับไม่เอากับเขาหน่อย
3: น่าจะดูอย่างเดียว
4: คือเรื่องนี้แบ็คกราวด์ของ3ตัวละครน่ะคืออยากรู้เลยว่าอะไรนะที่ทำให้3ตัวละครเนี้ยมาถึงจุดๆนี้ได
3: ้แล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะเขียนเพิ่มเติมไปโดยท้ายที่สุดแล้ว last boss คือจุดๆๆแล้วก็มีตัวละครตัวใหม่ขึ้นมา
1: พ่อพุทธแม่พัด
4: Last Boss สำหรับในละครน่าจะเป็นพี่บอยตะกลเกียรติวิรวันพี่บอยสนใจไปทำเป็นละครไหมฮะ
3: อ่าเนี่ยพี่ว่าน่าจะมีสิทธิ์นะ
4: พี่ชาวพร้อมรับบทกู้ภัยนะฮะ
3: อ่าแน่นอน
1: เมื่อกี้ผมมีต่อบทกับพี่ผมเป็นเจแปนพี่เป็นเบน
4: เป็นลูกเบนเหรอ
1: เป็นลูกเบนไง
3: นะฮะ
1: แต่ก็ไม่อยากเชื่อนะว่าจากเด็กคนหนึ่งได้มาต่อบทละครกับดีเจพุทธนะโอ้
4: ขอบคุณไฮโซพีมากเลยนะฮะ
1: เกียรติเป็นสี
4: ชีวิตพร้อมเรียงฮะไฮโซพีมครับ
1: พร้อมแล้ว
4: นี
3: ่ไอ้มาแล้ว
4: อ่ะมาแล้ว
1: พร้อมมาแล้ว
3: โอเค
4: ก่อนที่เราจะไปข่าวเกี่ยวกับเรื่องวงการกีฬานะครับเอเชียนเกมจบแล้วเดี๋ยวฟังเรื่องที่มันแบบว่า
3: จบแล้วเหร
4: อ
3: จบแล้วเหรอ
4: เอเชียนเกมจบแล้ว
3: ยังไม่ได้ดูถ่ายทอดเลยเลยอ่ะ
1: โอ้ยเขาก็มีอยู่ม
4: ีบ้างจะไปดูอะไร
3: จบแล้วอ่ะ
4: ทุ่มเดี๋ยวเซิร์ชสรุปเหรียญให้พี่นิดนึง
3: ยังไม่ดูถ่ายทอดเลย
4: สรุปแล้วไทยจบเท่าไหร
3: ่ครับผม
4: ฟังเรื่องของพีมก่อนไหม
3: ได้ดิน
4: ี่ก่อนเอเชียนเกมว่านักกีฬาเขาได้เงินกันเท่าไหร่อัดฉีดเท่าไหร่นะฮะ
1: เจอข่าวเจอข่าวเครียดมาพร้อมเครียดกันต่อหรือยังฮะ
4: ครับพร้อม
1: เรื่องราวนี้พร้อมไหมครับพี่
3: ชื่อเรื่องว่า
1: ชื่อเรื่องว่าสามีภรรยากับสายโทรศัพท์เปลี่ยนชีวิต
4: สามีภรรยากับสายโทรศัพท์เปลี่ยนชีวิต
3: ที่แบบตอนท้ายมาแล้วแบบขอโทษครับโทรผิดงี้ไม่เอาวะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยเบสิกเกิร์ล
3: โอเคโอเค
4: ไปจูบมันอย่างนี้เดี๋ยวมันไปไม่ถูกเลย
1: เอาจริงเมื่อกี้แอบหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะ
4: อ
1: ่
4: ะเริ่ม
1: สามีภรรยาคู่หนึ่งครับผมแต่งงานกันมาได้30ปีแล้วนะครับยังแต่งงานกันมาได้30ปีแล้วแต่ช่วงชีวิตของเขาหลังจากแต่งงานกันมา30ปีเนี่ยอยู่ในจุดที่ลำบากมากๆของชีวิตครับสามีคิดอะไรไม่ออกในฐานะหัวหน้าครอบครัวก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปหาโบรกเกอร์บอกให้เอาเงินทั้งหมดที่เขามีเนี่ยลงไปในหุ้นตัวหนึ่งเลยทั้งหมดหมดหน้าตักนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับผมสามีคนนั้นครับได้รับสายโทรศัพท์เปลี่ยนชีวิตเขาบอกว่านี่เป็นสายโทรศัพท์ที่ดีที่สุดในชีวิตเลยหลังจากที่เขาวางสายโทรศัพท์นี้ลงครับผม5นาทีต่อมาเท่านั้นเองมีสายโทรศัพท์อีกสายนึงโทรเข้ามาหาสามีเขาแล้วพูดกับเขาว่าคุณครับภรรยาของคุณจะขอหย่ากับคุณสามีเลยตอบสายโทรศัพท์นั้นไปว่าอ๋อเมื่อ5นาทีที่แล้วมีคนโทรมาบอกผมแล้วครับ
3: ว่า
1: ไม่มีว่า
4: จบเลยใช่ไหมนี่คือจบเลยใช่ไหม
1: จบแล้ว
3: มันก็แน่นอนจริงนะก็เสมอต้นเสมอปลาย
4: เอางี้เดี๋ยวพี่มันจะไปตัดคลิปลงใน TikTok
3: ฮะ
4: กล้อง4ตัดพี่ชาวหน่อย
3: ครับผม
4: 5 4 3หูละหูละหูละไว้หูละ กล้องสามผมนะผม
1: เดี๋ยวผมขอทำหน้าภูมิใจหนึ่งทีฮะกล้องหนึ่งฮะกล้องหนึ่ง
3: โอเค
4: ล้านวิว
3: ถูกต้อง
1: เข้าใจไหม
3: นะครับเหล่าบรรดาพี่เลี้ยงคุณหนูเข้ามาขำหน่อยนะ
1: ไม่เข้าใจจริง
3: ในยูทูบเข้ามาขำหน่อยนะครับเหล่าบรรดาพี่เลี้ยงคุณหนูนะฮะอยากได้จัดให้แล้วนะฮะ
4: มันเป็นเรื่องตลกหรือมันเป็นเรื่องเล่าเฉยๆวะพี่
1: ตลกผมก็ขำอยู
3: ่ก็คือภรรยาชิงหนีไปก่อนแล้ว
1: ไม่ใช่ก็คือผู้ชายคนนั้นได้รับสายโทรศัพท์เปลี่ยนชีวิตไงแต่เรายังไม่รู้เป็นสายอะไรไง5ทีต่อมาก็เป็นสายว่าภรรยาจะหย่าแต่ว่าผู้ชายบอกว่าเออเมื่อ5ทีที่แล้วอ่ะรู้แล้วมีคนโทรมาบอกแล้วก็คือไอ้เรื่องดีๆก็คือภรรยาจะขอหย่านั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องราวดีๆที่เปลี่ยนชีวิต
3: อ๋อคือโทรภรรยาโทรมาบอกก่อนแล้ว
1: ใช่ๆๆโทรบอกก่อนแล้ว
3: มันไม่ใช่มุกครับพี่พิมพ์
1: มันคืออะไรฮะ
3: มันคือเรื่องอะไรวะเนี่ยครับผม
1: เดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวฮะเด
3: ี๋
1: ยว
4: ไปดูแก๊งผลไม้ใน TikTok เ
3: ถอะนะครับข้าพเจ้าเชื่อว่าในห้องนี้คือกริบนะครับ
4: มันยิ่งกว่ากริบอีก
3: พยายามแล้วนะแต่นี่มันไม่ได้อ่ะพิม
1: นะไม่เป็นไรผมมีอีกเรื่องนึงที่ผมมั่นใจกว่าเรื่องนี
4: ้เอาต่อเลยเหรอ
1: เดี๋ยวท้ายรายการ
4: ท้ายรายการนะ
3: นี่พี่กวงบอกวอร์มคอรอขำแล้ว
4: ท้ายรายการท้ายรายการ
1: ตัวไม่มาแต่ส่งแบบจิตวิญญาณมา
4: ท้ายรายการเดี๋ยวให้ปิดท้ายอีกเรื่องนึงเอาเรื่องของรัฐบาลเราทำดีก็ต้องชื่นชมว่าดีนะฮะรัฐบาลไทย
3: ฮะมีเหรอ
4: นี่ไง
3: อ๋อ
4: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3: อันนี้โอเค
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับมอบเงินอัดฉีดให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับจากการทำผลงานในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนี่นะครับรวมตัวเลขแบบทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดคือ236ล้านบาท
3: ให้ไปคาแคร์
2: ทำไมเราคาแคร์
3: เอาไปอัดฉีดไง
4: เฮ้ย
3: ให้นักกีฬาไปคาแคร์
4: คนละอัดฉีด
3: ครับผม
4: เหรียญทองเนี่ยคือได
3: ้ล้างสนลดเงาเลยครับผม
4: เหรียญทองได้ทองละ2ล้านเหรียญเงินได้1ล้านเหรียญทองแดงเนี่ยคือได้ 500,000
3: บิว2ทอง1เงินก็ได้5ล้านเงี้ยเหรอ
1: 5ล้านเน้นๆ
4: ใช่
1: เนา
3: ะอ๋อแจ่มเลย
4: ยังไม่นับแบบว่าอัดฉีดจากอะไรอย่างอื่นนะอันนี้คือแค่จากแบบการท่องเที่ยวเอ้ยไม่ใช่การท่องเที่ยวการกีฬาก
1: ีฬาของประเทศไทย
4: สรุปไทยเราคือคว้าไปได้ทั้งหมด18เหรียญทอง
1: สุดๆนี่คือ36ล้านแล้วนะ
3: ท็อป5ป่ะ
1: เหรียญทอง
4: ไม่แน่ใจว่าอยู่ท็อป5มั้ยนะครับ18ทอง13เงิน21เหรียญทองแดง
1: รวมทั้งหมดเป็น
4: ทั้งหมด
1: ยากละ
4: ยากละ
1: 39 39บวก13 4 52เหรียญทองครับ
4: 52เหรียญทั้งหมด52เหรียญ
1: 52
4: จบที่จบที่อันดับ7ก็ถือว่าดีนะดีนะปีนี
3: ้ครับผม
4: เอเชียนเกมปีนี้เราแบบว่าสุดยอดเลย
3: อันดับ7
1: อัปเดตกีฬา18เหรียญทองหน่อยมั้ยว่ามีกีฬาไหนบ้างนะครับผมกีฬาแรกนะครับเทคบอลคู่ผสมนะครับแล้วก็เทคบอลชายคู่นะครับแล้วก็เทคบอลหญิงคู่นะครับเทคบอลคืออะไร
3: เทคบอลก็คือที่มันคล้ายปิงปองแต่ใช้ลูกบอลใช้อกไง
1: อ๋อที่แบบ
3: ใช้เหมือนใช้ดอกบอลตีฟาดเอาอ
1: ๋อที่มันเป็นแบบโค้งๆที่แบบพวกนักบอลชอบเล
3: ่นผสมกัน
1: โอ้ยเท่ๆๆๆครับนะครับผมแล้วก็กีฬาต่อไปนะครับที่ได้เหรียญทองเนี่ยก็คือ Mix Martial Art นะครับประเภทโมเดิร์นร่วมหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงนะครับขี่ม้า Eventing นะครับประเภททีม Cross Country ครับเซปักตะกร้อทีมหญิงครับกรีฑาวิ่ง100เมตรชายกรีฑาวิ่ง400เมตรชายกรีฑาวิ่ง200เมตรชายครับเซปักตะกร้อชายครับแบดมินตันชายเดี่ยวนี่ก็วิวเนาะนะครับแบดมินตันชายเดี่ยว e-sport PUBG Mobile นะครับนี่โอ้โหอันนี
3: ้โอ้เล่นเกมบ้านเราไม่ต้องห่วง
1: ได้แล้วนะฮะเรียกว่าครบ4
3: น
1: ะฮะลงบูทแคมป์อยู่แล้ว
3: คร
1: ับนะครับเรือใบประเภท ILCA 6ครับวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงครับผมมวยสากลรุ่นหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงยูยุทสึด้วยนะรุ่นหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงครับเรือประเภทILCA 4เยาวชนหญิงแล้วก็เทควันโดรุ่นหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชาย
3: โอ้โหนี่ถ้ามีเรือกล้วยด้วยนะเราก็ชนะ
4: ครับผม
1: บอสบอสบอส
3: นะบอสถ้ามีเรือใบเสร็จแล้วมีเรือกล้วย1เด่นคลองนะครับเพราะฉะนั้นก็มวยเข้าไปแบบว่าที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลเนาะ
4: ครับ
3: สากมวยสากลหญิงนะนะครับที่แบบว่าเกาหลีเหนือเขาไม่ยอมแบบจับมือด้วยนะครับผมเราก็ได้มาปีนี้มวยค่อนข้างน่าผิดหวังนะฮะ
4: ได้มารุ่นเดียว
3: ได้มารุ่นเดียวแล้วเป็นผู้หญิงด้วยนะครับ
4: ผู้ชายตุ๊บหมดเลยเหรอ
3: ตุ๊บหมดเลยตุ๊บหมดเลยฟิตไม่ถึงอะปีนี้
4: เขาไปต่อยอะไรกันหมดแล้ววะ
3: ไปช่องวันหมดแล้ว
4: เหมือน
3: ไปวันหมดแล้ว
4: เหมือนกับว่ามวยสากลเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันแบบมันต่อยอดได้ไม่เท่าเวลาแบบไปวันแชมเปี้ยนชิพ ไปรายการอื่นๆอะไรอย่างงี้ป่ะ
3: ไม่แต่ว่าถ้าสมมติว่ามวยวันเนี่ยจะมาสากลก็ได้เพราะว่ามวยไทยเนี่ยมันแบบถ้ามาสากลส่วนใหญ่ก็มาจากมวยไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือนักกีฬาที่เราเป็นนักมวยสากลที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันผลิตไม่เหมือนแบบผลิตขึ้นมาแล้วมันยังเก่งไม่ทันมันยังเก่งไม่ทันชาติอื่นที่เขาแบบมีตัวเป้งๆที่เคยเป็นแชมป์อยู่แล้วแล้วก็เคยเข้าชิงกับเราแล้วก็เคยพลาดไปแล้วกลับมาในปีนี้เนี่ยเขาเข้าชิงแล้วเขาก็ได้อีกเหมือนกับเขาเนี่ยสมความหวังแต่เราเนี่ยพยายามกำลังไต่ขึ้นมานะครับในปีนี้สำหรับมวยทั้งหมดนะฮะนะครับแล้วก็บางรุ่นเนี่ยก็ไปต่อยแบบอาชีพในอาชีพอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเรียกวงการมวยสากลสมัครเล่นของเราเนี่ยกำลังไต่ระดับขึ้นมาก็คือต้องใช้เวลาประมาณปี2ปีนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรออีก4ปีแล้วกันนะครับ
4: คนสุดท้ายที่ต่อยเราได้เหรียญคือน่าจะเป็นมนัสต่อสมจิตพี่สมจิต
3: พี่สมจิตสมจิตนานแล้วพี่สมจิตนานแล้ว
1: พี่สมจิตตอนนั้นคือโอ้โหไวรัลมากเลยนะคือโคตรโหดเลยอ่ะ
3: ครับผม
1: หรือผมซ้อมเลย
4: ซ้อมอะไรนะ
1: ซ้อมตอนเล่นมุกมีไหมกีฬาเล่นมุกสมัครเล่นเอเชียนเกม
3: ไม่ต้องซ้อมหรอกเอานี้นี้ก่อนเอานี้ให้ผ่านก่อน
1: ผมอยากไประดับเอเชียสิ
3: เอานี้ให้รอดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอเชียเพราะว่าไปนู่นเนี่ยเราแบบหน้าบางหรอกเราเละ
1: ยิ่งหร
3: อ
1: ผมสป็อคอิงแลนด์ได้นะ
3: เอาตรงนี้ให้รอดก่อนถ้าโด่งดังจากอีเอ็มได้น้องไปไหนก็ได้
4: ครับ
3: แต่ถ้าน้องยังไม่ได้จากอีเอ็มน้องไปไหนไม่ได้นะ
1: หรือเราต้องเริ่มจากใหญ่มาเล็กผมไปก็ทะเลเลยดีไหมเหมือนเน่เผื่อจะเป็นพิมนายแน่มาก
3: พี่ว่ามัน
4: เดี๋ยวขอดูท้ายชั่วโมงก่อน
1: ได้เดี๋ยวฝากพี่ประเมิน
4: ได้ไหม
1: ฝากพี่ประเมิน
3: พี่รอท้ายชั่วโมงเหรอ
4: รอท้ายชั่วโมงก่อน
3: พี่ว่าเราเสียไหนๆก็เสียแล้วเสียตอนนี้เลยดีกว่าขอเรื่องในตอนนี
1: ้รอก่อน
3: เอารอก่อน
1: ขออ่านก่อนดูขอเบรกแล้วอ่านหนึ่งที
3: แต่ละเรื่อง
4: กลั้นน้ำตาไม่อยู่ละ
1: ครับผม
4: ลีโอเนลเมสซี่นะครับ
1: โอ้โ
4: หลงเล่นเกมสุดท้ายนะครับในนามของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับนี่คือแบบโกดเลยนะฮะก็ประกาศเลิกเล่นนี่แอนเต
3: ้แม่อยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็ลิงก์อาร์เจนตินาได้ครับผมเอ้ยเนี่ยตลกกับพวกนู้นนี่เอานี้แหละ
4: ครับ
3: คำ
4: ๆเลียวเนลเมสซี่นะครับประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังลงเล่นเกมสุดท้ายนะครับให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อวันพุธที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับอายุ39แล้วนะแล้วก็ลงสนามในนัดอำลานะครับพบกับเบนินที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนทัลนะครับที่กรุงบัวโนสไอโรสนะครับก่อนที่จะทำ1ประตูแล้วก็2แอสซิสต์นะครับทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยนะครับถล่มเอาชนะคู่แข่งไปแบบสบายๆ 3-0 นะครับในเกมกระชับมิดนะครับ
1: ครับผมซึ่งเมสซี่ครับผมก็ได้ฝากข้อความถึงแฟนบอลทั่วโลกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้อง
3: โอ้ไม่เล่นเสียมุกไม่ตลกเล่นเสียเอาขุนน้องหน่อย
1: เมสซี่บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องอำลาครับผมจากไปอย่างสบายใจเพราะได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้กับสีเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้คือความฝันความภาคภูมิใจและชีวิตของผมครับโอล่า
4: โอล่า
1: เบียน
4: เบียนเน
1: อาดิโอสอันนี้เมสซี่เขาไม่ได้กล่าวไว
3: ้
1: ผมแค่อยากเล่าให้ฟัง
3: สำหรับเรียนเมสซี่นะครับลงเล่นกับทีมชาติเจนีน่าตั้งแต่ปี2005นะครับมีสถิติลงเล่นทั้งหมดเนี่ย208นัดทำไป126ประตูแล้วก็กับอีก969แอสซิสต์นะครับประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยการพาฟ้าขาวทัพฟ้าขาวนะครับอาร์เจนตินาผงาดคว้าแชมป์โลกนะครับฟุตบอลโลก2022รวมทั้งคว้าแชมป์โคปาอเมริกาอีก2สมัยเช่นเดียวกันนะคร
4: ับครับปิดฉากสวยงามครับ
3: ถูกต้องแล้วก็ในช่วงเวลาที่เขาเล่นก็หยุดปรบมือในนาทีที่10นะฮะ
1: เหมือนมีดราม่านะ
3: ครับผม
1: เหมือนมีดราม่านะเพราะว่าทางฝั่งของทีมชาติเบนินเนี่ยเขาก็ออกมาหยุดปรบมือให้ในทีที่10ใช่ไห
4: ม
1: แต่ว่าโค้ชของทีมเบนินเนี่ยเขาบอกว่าทีมเขาอ่ะไม่ได้รับอะไรเลยก็คือไม่ถูกอนุญาตให้ไปถ่ายรูปกับเมสซี่ไม่ให้เดินเข้าทันเนลอ่ะหรือว่าอุโมงค์พร้อมกันแล้วก็ทีมเนี่ยอยากจะขอไปแบบแลกส้งแลกเสื้อไม่ให้
3: ก็คือกันซีนให้หมดกันซีนหมดเลย
1: ใช่กันซีนหมดเลยเพราะฉะนั้นทางโค้ชเขาเนี่ยก็บอกว่าแบบเขาอุตส่าห์ให้อาร์เจนตินาขนาดนี้ทำไมอาร์เจนตินา
4: ไม่ให้อะไรเลยน้อยใจนิดนึง
3: นะฮะ
4: ครับอันนี้ก็ปิดฉากสวยงามนะครับตัดภาพไปที่คู่แข่งตลอดกาลนะครับอย่างคริสเตียโนโรนัลโด
3: ครับ
4: นะครับเป็นไงฮะ
3: อูอีอาอูอีอาอู
4: คนนั้นคือยังไม่ประกาศเลิกเล่นนะ
3: ครับ
4: โรนโดนี่แก่กว่าเมสซี่2ปีโรนโดปีนี้41แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีปัญหากับโค้ช
1: จอร์จเจสุส
4: ทีมชาติโปรตุเกสนะครับที่ไปบอกว่าโค้ชจะให้ผมลงแล้วให้ผมไปวอร์มแล้วก็ไม่ให้ผมลงนะฮะแล้วก็ไปตอบสื่อมวลชนแบบตามที่ไม่ได้คุยกันเอาไว้นะครับโรนโดก็เลยออกจากแคมป์ทีมชาติไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีออฟฟิเชียล ออกมาว่าเขายังไม่ประกาศเลิกเล่นนะเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะกลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ใช่โค้ชคนนี
3: ้พี่ว่าก็เดี๋ยวให้ทีมค่อยๆบีบเขาออกดีกว่าเพราะว่าตอนที่เขาไม่ลงก็สักเซสนะนะครับ
1: กอนซาโลลาโมสกลายเป็นอันนี้เลยกลายเป็นอานายเลย
3: ใช่นะครับโปรตุเกสเจอกับชาติต่างๆเมื่อก่อนนี้เนี่ยในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยมันดูอืดๆอึมๆคึม
4: ๆมันดูเหมือนเกรงใจลูกพี่ไง
3: เบรกครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหไม่มีสกอร์เลย
4: ครับ
3: เหมือนต้องเล่นเกรงใจลูกพี่แล้วก็มีภาพเวลาที่เขาไปซ้อมกันอ่ะลูกพี่ก็คุยแล้วก็ต่างคนต่างคนอื่นก็ไม่ค่อยอยากคุยกับลูกพี่นะนะครับก็เลยดูว่าความสมัครสามัคคีในทีมเป็นไงบ้าง
1: นัดล่าสุดของโปรตุเกสเนี่ยเข้าใจว่าโดนใบแดงด้วย1ตัวแต่ก็ชนะมาได้นะครับหลายๆคนถามว่าทำไมก็มีคนไปบอกว่าอ๋อโปรตุเกสเขาชินในการเล่น10คนอยู่แล้ว
4: โอ้โหแรงมาก
3: ครับผม
1: นะครับอันนี้ไม่ใช่คำพูดของพิมพ์นะครับเป็น TikTok นะฮะ
4: แต่คือแบบเป็นแฟนโรนโดนะแต่ว่าช่วงหลังๆก็รู้สึกว่าการที่ไม่มีพี่โดอยู่ในสนามเลยเนี่ยตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นการดีต่อการเล่นของนักเตะคนอื่นๆมากกว่า
3: หรือไม่ก็ลง10นาทีสุดท้ายก
4: ็ได้ลงมาแบบเป็นซุปเปอร์ซับอะไรเงี้ย
1: ใช่แต่ว่าก็แบบ
3: นะครับแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยไงว่า10นาทีสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสกอร์ไปถึงไหนแล้วไงถ้าตามหลังอยู่อ่ะบางทีก็ต้องวัดอ่ะวัดใจ
4: คือตอนนี้ถ้าพี่โดลงอ่ะคือเหมือนทุกคนเนี่ยจะต้องแบบเอาบอลให้พี่โดแล้วแบบรูปแบบของทีมเวิร์คมันก็อาจจะเสียไปอ
3: ่ะถูกต้องระบบเสียนะครับเพราะว่าเขาวางมาแบบนู้นแบบนี้นะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ตามดูกันต่อแล้วกันเดี๋ยวจะกลับมาเตะในของเรื่องของยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยก็เดือนน่าจะพฤศจิกายนนะครับกลับมาเดี๋ยวเสาร์นี้มีพรีเมียร์ลีกละนะครับผมนะฮะอาร์เซนอลเราไม่รู้เจออะไรนะเดี๋ยวขอเช็ค
1: เดี๋ยวเช็คให้ครับ
3: นะครับขอบคุณผู้ฟังด้วยบอกว่าพี่ชาวพี่พิมครับน้ำมันขึ้นตั้งแต่วันนี้แล้วฮะ ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ขึ้นมาพรุ่งนี้ฮะ
4: ขึ้นแล้วนะ
3: ขึ้นวันนี้แล้วฮะตั้งแต่ตีห้าแล้ว
1: 41บาทแล้วหรอตอนนี้
3: ขอบคุณครับผมนะฮะบ่นหมองประคองอารมณ์อีกแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสกู๊ตเดียวแฉ
4: ข่าวเช้า
3: ชาวพุทธพิมเดี๋ยวมาครับผม
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: ฎของที่นี่มีอยู่ว่าอย่าสงสัยอย่าตั้งคำถาม
1: ที่นี่ความรักคือจุดอ่อนศักดิ์ศรีคือเดิมพันและร่างกายคือราคาเมื่อเกมเริ่มขึ้นคุณจะเลือกเงินความรักหรือศักดิ์ศรีเกมนี้ไม่มีใครเล่นฟรี
0: ออกล่าได
1: ้ King of Bahot ศึกเกมลวง Welcome to Remember พฤศจิกายนนี้รับชมได้ทางวิวเท่านั้น
2: มึงอยากเป็นมากใช่ปะไอ้ King of Bahot เนี่ย

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
1: ่ะกลับมายืนต่อแฉ
2: ข่าวเช้าครับผม
1: พี่มีผู้ชายนะครับ
2: ครับ
1: นะฮะไปที่น้องเนเน่รอยัลเมื่อวานนี้ก็มาที่แฉด้วยนะครับผมมาแบบมาที่แฉสดๆเลย
3: อ๋อเมื่อคืนพี่ชาวสัมภาษณ์น้องอ่ะ
1: เมื่อคืนน้องแก๊กสัมภาษณ์แล้วก็มดดำแล้วก็คุณน็อตนะฮะเมื่อวานนี้ก็มาเปิดใจในรายการแฉเกือบชั่วโมงเนี่ย
3: ครับ
1: เราก็ได้รู้เรื่องราวของสตอรี่ของน้องเนเน่เพราะฉะนั้นแล้วไปติดตามในแฉย้อนหลังวันนี้บ่ายสองนะครับไปกันต่อข่าวอื่นเลยนะฮะ
2: ได้ครับผมก็ต้องเอาน้องเนเน่ก่อน
1: เนเน่ซะหน่อย
2: เออน้องเนเน่ก่อนเพราะว่าล่าสุดครับผมเป็นแขกรับเชิญพิเศษครับผมโชว์ร้องเพลงงานเลี้ยงต้อนรับประชุม IMF World Bank 14ตุลาคมนี้ครับคือคอนเฟิร์มแล้วว่าจะเป็นน้องเนเน่เนี่ยแหละนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับผมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการครับผมเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกครับและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครับผมหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับโดยงานเลี้ยงต้อนรับเนี่ยจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับในช่วงค่ำของวันพุธที่14ตุลาคมนะครับ ที่ตึกสันติไมตรีครับผมทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและก็ผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกเลยกว่า400ท่านครับผม ซึ่งแน่นอนไฮไลท์ที่ถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าก็ค่อนข้างเก่งกันมาอยู่แล้ว นะครับผมว่าแน่นอนครับทุกคนมาเนี่ยก็ต้องได้รับการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษอย่างน้องเนเน่รอยัลนะครับที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รมว.มหาดไทยนะครับเพื่อขึ้นเวทีร้องเพลงสร้างความสุขจำนวน 2-3 เพลง
3: 2-3 เพลงนี่อยากรู้เหมือนกันนะว่าจะน้องจะร้องเพลงอะไรบ้าง
2: เนเน่ไหนได้มาก
1: เนเน่ไหนได้มากอยู่แล้ว1
3: 1เพลงใช่
2: มั้ยไม่น่านะผมว่าเพราะว่ามันเป็น World Bank ไงมันต้องเป็นภาษาอังกฤษไง
3: เอ้าก็ไหนได้มากมันก็มีภาษาอังกฤษไงเนเน่ไหนได้มาก
2: เนเน่ยูvery good เนเน่ you very good
3: เออมันเป็นไวรัลนะพี
1: ่เนเน่ you so cool
3: พี่ชาวเนเน่ไหนได้มากตอนนี้เพลงมันเป็นไวรัลอยู่
2: ไวรัลมากล่าสุดคอนเสิร์ตลิตเติ้ลจอห์น
3: เออ
2: โอ๊กจัดให้ไปละ1ท่อน
1: ครับเนเน่ไปดูด้วยนะ
2: เนเน่ไปดูไง
3: แล้วประเด็นคือพี่แอดคาราบาวเขาถือว่าในมุมการตลาดเขาประสบความสำเร็จนะพี
2: ่โอ้โหสุดๆอะสุดๆอะก่อนแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ร้องกับพี่ปานธนพรใช่ไหมแต่ความจริงแล้วก่อนจะเป็นพี่ปานเนี่ย
3: เป็นใคร
2: เกือบเป็นพี่เสกแล้วนะครับเกือบเป็นพี่เสกโลโซแล้วเพราะพี่เสกเขาออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยพี่แอดส่งมาชวนเขาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าคนก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมพี่เสกไม่ร้องอ่ะพี่เสกบอกอ๋อเมียไม่ให้ร้องนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเพลงไม่ดีนะพี่แอดเนี่ยก็ยังคงมีมนต์ขลังเสมอนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงพี่แอดเท่าไหร่พวกเราก็จะรักพี่แอดตลอดไปนะครับแต่พี่เสกบอกว่าไม่ร้องเพราะเมียไม่ให้ร้องนะครับแค่นั้นสั้นๆ
1: พี่การไม่ให้ร้อง
3: ใช
2: ่แล้ว
3: ซึ่งตอนนี้ยอดวิวนะเนเน่ไหนได้มากนะครับ1.4 ล้านแล้วนะ
1: ครับผม
3: นี่1.4 ล้านนะครับ
1: ก็ไปฟังกันได
3: ้ครับ
2: นี่คือสูสีไสยศาสตร์นิดเดียวนะฮะตามๆกันมา
3: ไสยศาสตร์เท่าไหร่นะ 60,000
1: ไสยศาสตร์แล้ว
3: ขึ้นแสนยัง
1: โอ้ไปแล้วทะลุแล้ว
3: ทะลุแล้วนะ
1: ใช่ไม่หวั่นไม่กล้าเข้าไปดูครับผมเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะหัวใจจะวายครับผม
2: เล่นดนตรี
1: ไม่อยากเข้าไปดู
3: TikToker อย่างพี่ชาวไม่ทำคอนเทนต์เพลงไหนได้มากสักนิดหนึ่ง
1: อะไรนะฮะ
3: ไม่ทำคอนเทนต์เพลงไหนได้มากสักนิดหนึ่ง
1: พี่ว่าเขาทำเยอะแล้วมันเหมือนเอาตัสมูทไง
2: มันช้ำมันช
1: ้ำ PR แบบนั้นไปนะครับเดี๋ยวไปเพลงอื่นซอมบี้ดีกว่
3: า
1: เซมเบ้
3: เซมเบ้
2: หรือต้องคอนเทนต์ 2,002 แจ็คเก็ตไม่ได้แจกสักตัว
3: ต้องมาแล
2: ้
3: ว
2: หันมายิ้ม
3: ได้ดูป่ะ
1: อะไร
3: ได้ดูป่ะ
1: ได้ดูสินะครับผมก็อยู่ดีหันมายิ้ม
2: โอ้ยช็อตยิ้มอ่อนผมหลุดเลยอ่ะช็อตยิ้มอ่อนอ่ะ
1: กูนึกว่าดูละครเรื่องราวครับผมหันมายิ้มเฉยเลย
3: หันมายิ้ม
2: เขาชอบเลยอ
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ตบขาเอาหน่อยพวกเราเอาหน่อย
2: พี่ได้ดู
1: วันนี้ไม่ได้แถมเสื้อสักตัว
3: คนดู2,002
2: ต้องมีท่าไปด้วย
3: คนดู2,002
2: เออฮะชอบมาก
1: ใช่
2: มีภาษาอังกฤษด้วยนะก่อนหน้านั้น
1: พักผ่อน
3: เหรอไม่หรอ
2: มีแต่ว่าต้องมันจะเป็นคลิปลึกมันจะเป็นคลิปลึกมันจะอัดก่อนหน้านั้นมาหน่
1: อ
2: ย I believe
1: believe
3: จริงแล้ว
2: I trust
3: เป็นแผนการตลาดของสโมสรเขาปะ
1: เป็นพี่ว่าไม่ได้เป็นแห่งการตลาด
3: ล่ะฮะ
1: เป็นสไตล์เขาเป็นสไตล์เขาในการควบคุมที
3: และคอมเมนต์น่ะผมไปนั่งไล่อ่านคอมเมนต์น่ะตลกมากเลยนะ
1: ครับผม
3: คอมเมนต์แซวไอ้พวกนักบอลน่ะที่ยืนอยู่ข้างหล
2: ัง เก็บอาการ
4: มึงเก็บอาการกันได้ยังไง
1: เอาโถบอสก็กำลังอบรมอยู
3: ่
1: นะฮะนะครับล่าสุดเจ้าโสธนินก็มอบนะครับรถหรูสุดอลังการให้กับน้องเนเน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็ได้รถตู้ไป อีก1คันหลังจากได้คอนโดไปแล้วเจ้าสวนธนินนะครับประธานอาวุโสในเครือ CP นะครับได้มอบรถยนต์หรูระดับพรีเมียมให้เป็นของขวัญสุดพิเศษโดยระบุแคปชั่นว่าขอขอบพระคุณคุณปู่ธนินเจียวรนนท์ที่มอบรถหรูให้หนูนะคะเป็นรถ MG รุ่น Max US ใช่ป่ะ MG ใช่ไหม Maxus นะฮะ
3: MG ครับ
1: Maxus 9นะครับผมแล้วก็ Hashtag CP ท่านเจ้าสัวนะครับซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปก็ได้รับความสนใจจากแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตกันอย่างล้นเหลือเลยทีเดียว
3: ล้นหลามฮะ
1: ขอบคุณมากค่ะโดยต่างพาเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีนะครับในความโชคดีแล้วก็ความปังของน้องเนเน่ด้วย
2: สุดยอดนะครับรัก CP ขึ้น 300% ครับ นี่
1: ครับผม
2: นะครับ
4: คนแม่ง 2,200
2: อันนี้เป็นช็อตมองหน้าอยู่
4: คุณเต้นให้ตัวเอง
1: นี่ครับผม
4: เราทำมันด้วยกัน
1: นี
4: ่ยิ้มโอเค
2: โอเค
4: มากมากทุกคน
1: ขอบคุณมาก
4: กูโคตรภูมิใจในตัว
1: ให้กล้องดูด้วยดิ
4: พิสูจน
1: ์
4: ด้วยก
1: ัน
4: โอเคโอกาสเราต้องไม่เป็นไรมา
1: ซูมไหมต้องสองซูมนี
4: ่เราเล่าดินแดง
1: ดูไหม
4: เราไปหัดมันโอเคตามนี้นะผ่อนเพื่อนรักกันให้มากที่สุดเหมือนที่พวกมึงเป็น
1: มา
4: แสดงออกแบบนี้กูโคตรภูมิใจเลยขอบคุณมากขอบคุณสตาร์ทุกคนขอบคุณมากโอเคผมพักผ่อนครับ
3: ไปโอเคพวกเราไปพักผ่อนกันนะ
2: ครับ
3: ขอบคุณมากครับกูฟังครับวันนี้ที่ติดตามกันมา
1: ครับผม
3: นะฮะคนดู 2,200 วันนี
1: ้เออ
3: เสื้อสักตัวยังไม่มีเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตอนปิดท้ายปิดท้ายรายการคุณคนดู 8,000 กว่าแล้ววันนี้นะเราเดี๋ยวคุณจบๆนะ
3: เดี๋
1: ยวคุณจบวันนี้นะ
2: ไม่ต้องรอ
1: เ
2: รา
1: เดี๋ยวผมอัดคลิปไว้
4: ว
1: ัน
4: น
1: ี
4: ้ไม่มีแถมเสื้อ
1: คุณเล่นๆนะ
2: 2ก่อน
1: เอ
2: าแค่นี้เลย
1: โอเคนะ
2: วันนี้ไม่มีแจกบัตรหนังแม้แต่ใบเดียว
3: แจกไปแล้วเมื่อวาน
1: ช่วงเบรกคุณดูเรฟเลนนี้แล้วคุณลิงก์จบรายการให้ได้แบบนี
3: ้คนดู 8,800
1: โอเค
3: เสื้อสักตัววันนี้ยังไม่มีขายเลย
1: เอาแบบนี้เลยเพราะนั้นเดี๋ยวเรฟเลนดูให้เป๊ะเลยนะเดี๋ยวจบรายการวันนี้
2: ขอซ้อมยิ้มอ่อนด้วยนะ
1: ครับผมได้ยังเรื่องได้ยัง
2: ได้แล้วครับ
1: ได้แล้ว
2: ได้เสมอ
1: จัดเลย
2: เอาเลยครับพักก่อนพักก่อน
1: เดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเล่าเรื่องจากน้องพีมนะช่วงหน้าสู้เดือดแฉ
2: ข่าวเช้า
1: เช้าพุทธพีมเดี๋ยวมาครับผม
5: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: ๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
0: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
1: ากับมายืนต่อแชร์
2: ข่าวเช้า
1: ผู้มีผู้ชายนะครับ
2: ครับผม
1: อ่าฮะกลับมาก็เป็นเอาเรื่องราวของใครดี
2: ลิซ่าก่อนไหมลิซ่า
1: ได้ครับผม
2: ล่าสุดลิซ่าของเราสร้างอีกหนึ่งสถิตินะครับหลังมิวสิกวิดีโอสวัสดีค่ะมียอดคนเข้าไปดูทะลุ200ล้านเรียบร้อยนะครับบน YouTube นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถิติบน YouTube นะครับหลังสวัสดีค่ะสามารถทำให้คนนี้นะครับได้เข้าไปกดเข้าไปดูเนี่ยนะฮะ200ล้านครั้งได้สำเร็จด้วยการใช้เวลาเพียงแค่34วัน
3: เดือนกว่าน
2: ับตั้งแต่ปล่อยมิวสิกวิดีโอมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมา
1: ครับผม
2: นะฮะสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับทำให้เพลงสวัสดีค่ะกลายเป็นมิวสิกวิดีโอนะครับจากศิลปินเคป๊อปเพลงแรกของปี2026เลยนะครับที่สามารถทำยอดวิวใน YouTube นะครับทะลุ200ล้านวิวแล้วก็เป็นการตอกย้ำนะฮะสำหรับกระแสของผลงานเดี่ยวของลิซ่านะครับว่าได้รับความสนใจจากแฟนเพลงทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
1: ดีด้วย
2: ลิซ่าเก่งมาก
4: เฮ้ยสวัสดีค่ะเนี่ย
1: น
4: ี่นะ
1: นี่นะฮะ
3: เอฟเอ็มเขาเปิดบ่อยมากนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเหรอ
3: ใช่แล้วเมื่อเช้าเปิดไปครับผมมอร์นิ่งมูดไง
1: นะฮะคือคักนะฮะ
3: คือคักคือคลื่น
1: ครับผมล่าสุดไปเปิดไปงานที่ฝรั่งเศสป่ะ
5: ครับ
1: เนาะสวยๆมากเนาะน่ารักมากเนาะเนาะแต่งตัวแบบเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะเออน้อยซ่านะครับ
3: คือโหสองร้อยล้านอะแจ็คเก็ตลิซ่าไม่แถมแม้แต่ตัวเดียวอ่ะ
1: อืมไม่น่าจะเกี่ยว
2: คนละคนละ
3: ไม่เกี่ยว
1: ครับ
2: ครับไปต่อกันที่อะไรดี
5: พ
2: ี่
5: พลอยก็ได้
2: พ
3: ี่
2: พลอย
3: ไหมอุ้ยพี่ชาวมี
1: อ๋อพี่พลอยเหรอ
2: พี่พลอยเชอร
1: ์
3: มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ไหมฮะ
1: ก็มีประเด็นเรื่องราวของน้องพลอยเชอร์มานอ่ะเนาะ
2: เขามีเรื่องอะไรเหรอ
1: เขามีเรื่องคดีฟ้องร้องกันไงกับผู้จัดการเขาไง
2: คนเก่าใช่ไหม
1: นะคนเก่าแล้วก็ผู้จัดการคนนี้ก็เป็นผู้จัดการดาราอีกหลายคนด้วยนะนะครับซึ่งมีคดีฟ้องร้องกันในเรื่องของการไปรับงานแล้วก็แบบค่าตรงค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบเหมือนจะได้ค่าตัวไม่ครบหรือว่าแบบไปสืบมาว่าแบบไปบอกกับลูกค้าอีกราคาหนึ่งแล้วก็มาให้น้องราคาหนึ่งประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วยนะครับซึ่งล่าสุดพลอยเชอร์มานก็เคารพคำพิพากษานะครับหลังยกฟ้องคดีอดีตผู้จัดการแล้วก็ย้ำไม่ยอมรับเรื่องราวที่ฝ่ายนำเสนอนั่นเองนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับ
3: ครับผมพี่พลอยเชมานครับก็ออกมาเคลื่อนไหวครับหลังศาลเนี่ยมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่ดำเนินกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวครับในข้อหาช่อโกงครับจากประเด็นการจัดการเงินค่าตัวจากงานต่างๆครับผมโดยระบุว่าเธอเนี่ยเคารพคำตัดสินของศาลครับแต่ไม่ขอยอมรับเรื่องราวที่คู่กรณีนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับผมอดีตผู้จัดการส่วนตัวของพี่พลอยเนี่ยได้ออกมาเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียนะยืนยันความบริสุทธิ์และปฏิเสธการกระทำผิดทุกข้อกล่าวอ้างครับภายหลังครับผมศาลเนี่ยก็มีคำพิพากษายกฟ้องครับทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาครับส่วนฝั่งของพี่พลอยครับผมก็ได้โพสต์ข้อความครับผ่าน Instagram ส่วนตัวของตัวเองครับโดยย้ำว่าเธอเนี่ยเคารพกระบวนการยุติธรรมและก็คำพิพากษาของศาลพร้อมขอให้แยกระหว่างผลของคดีกับข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับโดยพี่พลอยระบุไว้อย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยที่เลือกไม่ตอบโต้เนื่องจากไม่ต้องการนำเรื่องส่วนตัวออกมาเป็นประเด็นสาธารณะครับแต่เมื่อมีการนำเรื่องคดีมาเผยแพร่ลักษณะที่ทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจว่ามีเพียงฝ่ายเดียวที่พูดความจริงพี่พลอยก็เลยต้องขอใช้สิทธิ์ในการชี้แจงเพิ่มเติมครับ
2: แล้วก็พี่พลอยก็ทิ้งท้ายบอกว่าตัวเธอเองนะครับก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีเหตุผลในการดำเนินคดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแม้วันนี้คดีนะจะมีคำตัดสินแล้วว่าเธอเคารพคำตัดสินดังกล่าวนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจำเป็นจะต้องยอมรับนะฮะเรื่องราวในแบบที่อีกฝ่ายเลือกนำเสนอแล้วก็ทิ้งท้ายถึงอดีตผู้จัดการของตัวเองนะครับว่ากล้าไปออกรายการโหนกระแสด้วยกันไหมคะคนดี
3: แล้วพี่หนุ่มรับทราบรับเรื่องแล้ว
2: พี่หนุ่มรับเรื่องแล้วเรีย
3: บร้อย
2: นะครับ
3: พี่หนุ่มก็ไม่เม้นไปแล้วว่ารอเจอนะจ๊ะ
2: นะจ๊ะ
3: นะครับผม
2: ปิดท้ายเรื่องของพีมไหม
1: ครับผมเรื่องนี้มีชื่อว่า
3: เรื่องนี้ครับผมเราจะ bring back บาทหลวงกลับมา
1: เ
2: ฮ้ยบาทหลวงมาแล้ว
1: สุดยอด
3: บาทหลวงมาครับผม
1: ร
3: อบนี้ครับเช่นเคยครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับผมเขาเดินเข้าไปในห้องสารภาพบาปคร
1: ับ
3: แต่เขาเดินเข้าไปแบบเมาแอมาเลยนะครับผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปในห้องสารภาพบาปพร้อมกับเหล้าขวดหนึ่งที่หนีบไว้ที่แขนครับเดินเข้าไปเนี่ยบาทหลวงก็ถามก่อนเลยว่าลูกไปทำอะไรผิดมาก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะตอบครับเขากึ๊บเหล้าเข้าไปกึ๊บใหญ่เลยแล้วก็ตอบบาทหลวงไปว่าบาทหลวงครับคิดว่าเพนกวินเนี่ยปกติแล้วสูงเท่าไหร่เพนกวินเนี่ยปกติแล้วสูงเท่าไหร
1: ่
3: บาทหลวงหันมาตอบว่าอ๋อ ประมาณ50เซนมั้งบาทหลวงก็ตอบแบบงงๆบาทหลวงก็เลยหันไปถามต่อเอ้าสรุปลูกไปทำอะไรมาก่อนผู้ชายคนนั้นตอบบาทหลวงครับเขาทำการกรึบเล่าไปอีกกรึบนึงกรึบใหญ่เลยแล้วเขาก็ถามบาทหลวงไปอีกว่าบาทหลวงครับแล้วถ้าเป็นเพนกวินที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยบาทหลวงคิดว่ามันสูงเท่าไหร่ครับบาทหลวงงงแต่ก็หันมาตอบอยู่ดีว่าเออก็คงไม่เกิน1เมตรหรอกลูกสรุปลูกไปทำอะไรมาก่อนผู้ชายคนนั้นตอบกรึบเล่าไปอีกกรึบใหญ
1: ่
3: แล้วหันไปพูดกับบาทหลวงว่าบาทหลวงฟังดีนะครับผมว่าผมน่าจะขับรถชนแม่ชี

0: วิ่งแต่ปกติสูงวันไหนขอถ้ามันได้แม็กซิมัมเมตรหนึ่งที่ชนนั่นเลยไม่เฉียละ
1: เนี่ยพี่อ่ำก็บอกแล้วนะ
0: ว่าอะไรฮะ
1: นี่ไง1 2 3
2: ไม่ตลกเลย
1: พี่อ่ำก็ฟังอยู่นะเนี่ยผมก็บอกแล้วเรียบร้อย
2: ผมว่าจังหวะนี้พี่ชาวได้ฮาก่อนปอดโยกไม่ใช่ผมปอดโยกเลยนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหพี่ชาวครับขอบคุณเลยจังหวะเมื่อกี้เขาตัดคมๆเลยอ่ะโอ้โหแล้วมีการนั่งอธิบายมุกให้ก่อนเพื่อรอจังหวะเพลงนะ
1: น
0: ี่คือดีเจโรโมเดล
2: เราต้องเรียนรู้นะฮะ
0: จริงจริงผมจดเลย
1: ครับผม
0: โอ้สุดเลยอ่ะ
2: ปิดท้ายวันนี้นะครับกรมอุตุนะครับโพสต์บอกว่าช่วงนี้อากาศงองแงน้องฝนเตรียมคัมแบ็กนี่เขาพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่
2: เขาใช้คำนี้เลยใช่ไหม
0: จินซี
2: น่ารักดีนะน่ารักดีนะฮะหลังจากที่เขามีคอมเมนต์เรื่องแบบใช้ภาษาที่มันทางการเกินฟังยากนะครับหลังๆก็กรมอุตุโพสต์ช่วงนี้อากาศนอนแงนะน้องฝนเตรียมคัมแบ็กเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 9-13 ตุลาคมนี้นะคร
1: ับ ครับผมนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยละกันนะครับผมเดินทางกลับบ้านด้วยนะฮะ
0: ถูกต้องครับผมแต่ในวันที่อากาศฝนตกแบบนี้ครับผมนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันครับเฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางขอบคุณด้วยครับ
1: เดี๋ยวนี้ให้พุทธจบปิดท้ายเลย
0: เดี๋ยวผมขอ
1: พร้อมยัง
2: พร้อม
1: ย
2: ัง พร้อม
1: พร้อมนะ
2: มาดิมาดิ
1: มามามามานะครับผมวันนี้เราจะจบนะฮะแบบหัวหน้าทีม
3: โอเค
1: ครับผม
3: บอล
1: หัวหน้าทีมพร้อมยัง
2: วันนี้เราจะลารายการนะคุณฟัง
1: ครับผม
2: วันนี้ไม่มีแถมบัตรดูหนังสักใบหนึ่งเลยคนดู 8,800 คนกูโคตรภูมิใจในตัวพวกมึงเลยเราทำมันมาด้วยกันอ่ะกูโคตรภูมิใจในตัวพวกมึงเลยนะเดี๋ยวข้างหน้าเราไปอัดมันให้เละเลย
3: ขอยิ้มอ่อน
1: มีเสื้อแมวเนี่ย
2: เสื้อไม่มีสักตัว
1: ไม่มีสักตัวเลย
2: ไม่มีสักตัว
3: ขอบคุณมุ่งมาก
1: ม
3: ุ่งเต็มที่กันมากเดี๋ยวหลังจากนี้ไปพักผ่อนกันให้เต็มที
1: ่โอเคแล้วเรากลับมาสู้กันใหม่ขอยิ้มอ่อนทีครับบอสสุดยอดนะ
2: หมดเวลาฮะ
1: วันนี้ไปก่อนคุณฟังคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอยู่ต่อเคเบิลแนววันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วย นะครับผมขอบคุณทีมกล้องขอบคุณตั้มขอบคุณเมียตี้ขอบคุณน้ำท่วมขอบคุณพีขอบคุณน้องพุทธด้วยนะฮะเจอกันนะครับผมไปก่อน8โมง10โมงแชร์
2: ข่าวเช้า
1: บายบ
2: ายไม่ตลกเลย
1: วันนี้เราไม่มีบัตรชมภาพยนตร์ทั้งใบเลย
4: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
7: ค
6: ิ
7: ดถ
6: ึ
7: ง
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระ

0: ตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า EFM Fandom Live
1: สาย
2: ร
1: ำพ
2: ล
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: เล่นเกมกันดีกว่าครับ
2: เล่นเลย
4: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบ้ให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
5: นกกระจอกเป็นสำนวน
6: ปัง
5: อันนี้ทำอะไรอยู
6: ่ยิง
5: อันนี้แหละ
6: นกตกปลา
7: เกือบถูก
6: มือยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวพี่ว่าหลับตาบ้าง
4: พี่
6: สามเลือกอันหนึ่ง
5: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมน่านกอยู่
6: ครับ
5: นกอยู่นกอยู่ข้างพี่ตา
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: รวมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
9: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องกำชับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำอย่าชะล่าใจเตรียมพร้อมรับฝนและลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาครับ
12: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
13: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
16: เร่งรีบตองนี
17: ้เกสรบัวหลวง
16: ดอกสารพี
17: ดอกพิกุล
16: ดอกมะลิ
17: และอื่นๆ
16: รวมกันเป็น
17: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
16: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
18: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
19: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
18: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอน

0: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าอย่าชะล่าใจแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะครับโดยสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่ยังท่วมหนักพร้อมเร่งกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งก่อนฝนละลอกใหม่ย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับติดตามรายงานจากคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์ครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานพร้อมย้ำว่าแม้ภาพรวมสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ต้องไม่ละเลยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะชุมชนที่ยังประสบปัญหาการระบายน้ำทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งขอให้เร่งเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งจัดการขยะที่ประชาชนนำออกมาทิ้งหลังน้ำลดพร้อมทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกีดขวางการจราจรหรือขวางทางน้ำโดยหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้โดยระบุว่าแม้ปริมาณฝนในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ยังไม่สามารถประมาทได้จึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือทุกด้านเนื่องจากช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานช่วยให้การควบคุมสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาคืบหน้าเป็นลำดับนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนว่าวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาโดยวันที่9ตุลาคมนะครับจะมีผลกระทบบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10นะครับจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปที่คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีคำแนะนำเรื่องของการล้างมือจากกรมอนามัยเพื่อให้เรามีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับติดตามจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
3: คู่มือสุขภาพ
4: กรมอนามัยขอเชิญชวนประชาชนล้างมือให้ถูกต้องด้วยน้ำและสบู่โดยการล้างมือ7ขั้นตอนให้ทำแต่ละขั้นตอนอย่างละ5ครั้งสลับกันไปทั้ง2ข้างและใช้เวลารวมกันไม่น้อยกว่า20วินาทีเพื่อให้มือสะอาดอย่างทั่วถึงพร้อมยึดหลัก2ก่อน5หลังได้แก่2ก่อนคือก่อนทำอาหารก่อนรับประทานอาหารส่วน5หลังคือหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมหลังหยิบจับสิ่งสกปรกหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์และหลังจากกลับจากนอกบ้านนอกจากนี้ควรกินอาหารร้อนช้อนกลางและล้างมือด้วยสบู่และน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเราเริ่มได้จากตนเองเพียงใส่ใจเรื่องเล็กๆอย่างการล้างมือก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเองและคนรอบข้างชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: เหนื่อยหน่อยแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยหน่ายพอถึงเป้าหมายจะหายเหนื่อยเอง
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Number 17

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะดีเจแนนนะคะมาทักทายในช่วง10โมงอีก1วันในวันนี้ก็คืออาทิตย์นี้แทนเคเบิลตั้งแต่วันอังคารเนาะก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้ยาวๆไปเลยจนถึงบ่าย3เหมือนกันทักทายทุกข้อความผ่านแอป A-Time ฟังฟินด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็เอาจริงก็ยังแบบว่าแอบแกล้งผู้ฟังทิ้งว่าเดี๋ยวรอดูละกันว่า10โมงจะเป็นใครก็เป็นแนนเนี่ยแหละนะคะดูข่าวเรื่องราวของฟ้าฝนนะผู้ฟังก็เห็นบอกว่าวันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหม9ถึง13เนี่ยกรมอุตุเขาก็เตือนเรื่องของฝนตกหนักรอบใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพเน้นๆ เนี่ยเห็นบอกว่าวันที่10แล้วก็11ก็จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แหละดังนั้นวันนี้นะคะเราซึมซับบรรยากาศของแสงแดดไปให้เต็มที่นะคะคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะครึ้มยาวๆทั้งวันเหมือนกันแล้วก็สำหรับช่วงนี้ใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าสักคันนะคะมีสิ่งดีๆมาแนะนำกันกับMazda CX-6E หรือ Mazda CX-6E ใหม่นะคะ The All-Electric Mazda CX-6E The Crafted to Move You ทุกรายละเอียดเพื่อชีวิตในแบบคุณค่ะยนต์กรรมไฟฟ้าอเนกประสงค์ ESUV รุ่นใหม่จาก Mazda ที่เขาเติมเต็มทุกความรู้สึกด้วยความพิถีพิถันนะคะเมื่อเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ Mazda เนี่ยถูกตีความผ่านมุมมองแห่งอนาคตจึงเกิดเป็นโคโดดีไซน์รูปแบบใหม่ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแล้วก็ให้พื้นที่กว้างขวางตอบโจทย์การใช้ชีวิตด้วยยกระดับการขับขี่ด้วยปรัชญาจินบะอิตไตนะคะเชื่อมโยงรถแล้วก็ผู้ขับให้เป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมเสถียรภาพและการควบคุมที่แม่นยำด้วยการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์หรือ Aerodynamics นะคะมอบความมั่นใจในทุกจังหวะการขับขี่โดดเด่นด้วยสีใหม่นะคะเป็นสีม่วง Nightfall Violet แล้วก็วัสดุตกแต่งภายในหนังสีทูโทนสีม่วงขาวยกระดับความงดงามที่สะกดทุกสายตา Mazda CX-6E ใหม่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้กับข้อเสนอโปรแกรมคุ้มครองและดูแลรถ8ปีเริ่มเปิดจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ Mazda หรือสัมผัสตัวจริงได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ www.mazda.co.th ค
2: ่
1: ะ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะได้ตัวทำงานเทิร์นโปรจะเป็นเรื่องราวของช่วง Job Gen Z ที่จะมีน้องๆตัวแทน Gen Z เนี่ยแหละซึ่งแน่นว่านะพี่แต๊กเขาต้องคัดหน้าตามาแน่เลยเพราะว่าแต่ละครั้งที่ Job Gen Z มาเนี่ยโอ้โหคือถ้าเป็นฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบสว่างมาเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งผู้ชายก็หน้าตาดีทีเดียวเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นน้อง Gen Z คนไหนมาในได้ตัวทำงานเทิร์นโปรเราสัปดาห์หน้านะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค
2: ่
1: ะ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
3: สวัสดีวันศุกร์ที่บ้านอ่ะมันรกพ่ออัวชอบลือนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: พุทโธพุทโธนะคะหนึ่งสายจากทางบ้านชื่อว่าคุณขมคือน่าจะเป็นชื่อสมมุติแหละเพราะว่ามันเป็นธีมท็อปิกของเวลาคุณปรุงอาหารรสชาติไหนต้องนำมาก่อนนะคะก็เลยมีมาหมดเลยชื่อคุณขมคุณเค็มคุณเปรี้ยวคุณเกลือนะคะเอาเรื่องราวของคุณขมก่อนละกันคุณขมเนี่ยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมก็ว่าหนักแล้วท่วมเข้ามาในบ้านเลยนะคะแต่สิ่งที่มันทรมานจิตใจมากกว่าก็คือเพิ่งจับได้ว่าแฟนเนี่ยไปแอบซื้อบริการผู้หญิงก็ในวันที่น้ำมันท่วมเข้ามาในบ้านเนี่ยแหละทิ้งให้คุณขมอยู่กับลูกวัย2ขวบนะคะก็จัดการบ้านกันอยู่แม่ลูกโดยลำพังแล้วก็แฟนเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดก็ไปจับได้จากแชทที่แชทไปหาผู้หญิงคนอื่นนะคะคุณขมเนี่ยรู้สึกเศร้ามากแล้วก็ตอนนี้คือลูกเพิ่ง2ขวบเนาะใครที่มีลูกเนี่ยก็จะบางคนจะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดด้วยนะคะคุณขมก็เลยอยากได้วิธีว่าจะพูดกับสามียังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองก็แปลกใจเหมือนกันเนาะทำไมคนที่ไม่ได้ทำผิดเนี่ยต้องมานั่งเป็นทุกข์ใจต้องมานั่งกระวนกระวายใจแล้วก็พยายามจะหาวิธีที่จะพูดกับอีกคนนึงซึ่งผิดเต็มๆเลยก็น่าจะได้คำแนะนำจากพี่ๆไปนะคะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆเลยสำหรับสายของคุณขมนะคะเรื่องราวแบบนี้ในพุทโธพุทโธติดตามกันทุกวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: นับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนิวรีลิสประจำวันศุกร์นี้เป็นคอลแลบแห่งปีของ2ศิลปินที่มีความชัดแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่าง The Toys แล้วก็ปั่นนั่นเองนะคะซึ่งการมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยก็เลือกที่จะหยิบเรื่องราวของการพูดถึงอาการตกหลุมรักมาเปรียบเหมือนความรู้สึกที่มันมึนเมาในช่วงเวลาที่เวลาเราตกหลุมแล้วใครสักคนหนึ่งหูฟังแนนเคยฟังเรื่องราวจากคนที่เขาผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วที่มันเป็นอารมณ์ที่มันแบบว่ารุนแรงมากๆนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวช้าลงภาพตรงหน้ามันเริ่มพร่าแต่ว่าโลกทั้งใบเนี่ยคือฉันเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรมากมายเพราะมันพร่าไปหมดแต่สิ่งที่เห็นคือเห็นแต่เธอเท่านั้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ยังมีความก้ำกึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างความรักกับความที่ยังไม่แน่ใจนะคะซึ่งซิงเกิลนี้เนี่ยก็เป็นอีกซิงเกิลหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าเป็นคอลแลบแห่งปีที่หลายๆคนก็อยากจะเห็น2คนนี้มาเจอกันพอมาเจอกันแล้วก็เลยเกิดเป็นซิงเกิลที่มีชื่อว่าเขียวเหลืองแดงหรือว่า Get High จากปัน Featuring The Toy

0: EFM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิปอนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจแนนค่ะเมื่อกี้นี่รีลีสมันเป็นช่วงเวลาของความสัมพันธ์ที่มันยังก้ำกึ่งระหว่างความไม่แน่ใจกับความรักนะคะแต่ว่าเพลงต่อไปเนี่ยมันเป็นก้ำกึ่งเหมือนกันแต่มันจะเป็นก้ำกึ่งแบบค่อนข้างจะสุดทางแล้วว่าไม่แน่ใจว่าเธอจะยังรักกันอยู่ไหมหรือว่ากำลังจะไปจากกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่รู้ในเพลงนี้ก็คือถ้าเธอจะไปจริงๆขอหัวใจฉันคืนได้ไหม

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ก๊อบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส

0: ายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพสิรินดีกรีแชมป์เดี่ยวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปี
1: บอกเลยว่ามีอึ้ง
0: พิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: EFM Playlist of the Week
3: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
4: Number 1
5: กลิ่นฝนเต้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EF
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคณะกรรมการธุรกรรมปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม3คดีในความสนใจของประชาชนทั้งคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคดีเฉินจื้อและคดีหลอกลงทุน Forex TD อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอมมาสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับในคดีทุจริตการสอบราชการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายคดีหลอกลงทุน Forex 3D ส่วนคดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทคุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
4: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแถลงผลประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่10/2569ซึ่งมีนายเท

0: สุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.เป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานโดยมีคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจประชาชนประกอบด้วยคดีที่ข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับพวกแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเป็นพฤติการความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและอ้างยี่โดยเคยได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไปแล้ว108รายการมูลค่าประมาณ320ล้านบาทในการนี้สืบส่วนขยายผลพบทรัพย์สินเพิ่มเกี่ยวกับการกระทำความผิดคณะกรรมการจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอีก5รายการเป็นเงินในบัญชีเงินฝากประมาณ4ล้านบาทส่วนรายคดีของนายเฉินจื้อกับพวกความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และฉ้อโกงประชาชนซึ่งเคยได้อายัดทรัพย์สินไว้แล้วมูลค่าประมาณ345ล้านบาทและจากการสืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในการนี้คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพิ่มอีก416รายการเช่นที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมและเงินในบัญชีเงินฝากรวมอีกประมาณ118ล้านบาทและคดีของนายอภิรักษ์โกฏฐิกับพวกกรณีหลอกลงทุน Forex 3D คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดเชยผู้เสียหายเพิ่มอีกมูลค่า581ล้านบาทและคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายอีกจำนวน7,642 รายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ส่วนที่อยุธยานะครับกำลังพลทหารพัฒนายังคงเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามรายงานจากคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
2: ทหารมาแล้ว
3: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและชุดสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมจัดระเบียบศูนย์พักพิงที่โรงเรียนวัดโคกฮีรันเพื่อรองรับผู้ประสบภัยโดยนำรถประปาสนามเข้าผลิตน้ำสะอาดและน้ำดื่มรวมถึงรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับสู่บ้านเรือนได้ตามปกตินอกจากนี้กำลังพลยังลงพื้นที่ตำบลบางชะนีเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสำรวจปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพก่อนรวบรวมข้อมูลและประสานชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าตรวจประเมินและให้การรักษาอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
4: ทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: คนอื่นเห็นความงามของเราอยู่คนอื่นรู้คุณค่าหน้าหวงแหนผืนผ้าไทยงามวิจิตรทั่วดินแดนอย่าให้ชาติอื่นเห็นคุณค่าแทนคนไทยความภูมิใจไม่ใช่แค่พูดว่านี่คือของเราแต่คือรู้ที่มาเห็นคุณค่าใช้และสืบสานเพราะของมีค่าถ้าเจ้าของไม่รักษาคนที่เขาเห็นคุณค่าเขาก็จะเข้ามาเอาของเราไปด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินนอสปูนขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะ
6: เมื่อวานนี้เหมือนเห็นข้อความแวบๆนะคะว่าเขาอยากฟังเพลงเช็คลิสต์ของบิลกินเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดบิลกินด้วยแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปใน IG เห็นน้องแบบว่าลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะ27ปีเป็น27ปีที่ดีมากประสบความสำเร็จทุกสิ่งนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์บิลกินด้วยแล้วก็เปิดเพลงนี้ให้กับรีเควสต์ของผู้ฟังด้วย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่

ครูฟังเขาส่งมาบอกว่าอีกนิดเดียวผมจะลุกขึ้นมาเต้นท่าพี่บี้ในออฟฟิศแล้วนะคะดีเจแนนอีกนิดเดียวเท่านั้นเมื่อกี้ใช่ไหมจังหวะหัวใจเดี๋ยวนี้เขายังมีอยู่ไหมอะสมัยอุ้ยเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วที่เนี่ยทำงานออฟฟิศเนี่ยเขาจะมีช่วงพักที่ให้พนักงานทุกคนเนี่ยเหมือนมาเต้นแอโรบิกนะแล้วก็จะต้องมีคนนำในแต่ละวันไม่รู้ว่าตอนนี้ออฟฟิศเขายังมีนโยบายไหมให้เหมือนพนักงานได้เปลี่ยนอิริยาบถอะไรเงี้ยซึ่งย้อนกลับไปตอนนั้นยังจำหน้าแบบหัวหน้าได้เลยที่เขาต้องแบบละจากงานแล้วลุกขึ้นเต้นอะไรเงี้ยคือมือไม้อะไปนะแต่ว่าหน้าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ11โมงครึ่งนะคะเป็นเวลาที่คุณผู้ฟังเนี่ยจะส่งเมนูอาหารมาคือคาดว่าน่าจะส่งมาเป็นประจำทุกวันเพราะว่าเมื่อวานที่แนนมาจัดแทนคุณผู้ฟังก็ส่งมานะคะบอกว่าวันนี้เบื่อข้าวแล้วค่ะเบื่อเม็ดข้าวนะคะคุณแนนค่ะก็เลยอยากจะทานเป็นเต้าหู้ทอดปอเปี๊ยะทอดค่ะเออก็ได้เหมือนกันนะมันก็เป็นแป้งเหมือนกันเนาะจริงๆมันก็มีแบบคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ได้หลายอย่างข้าวก็ได้เส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พูดถึงเมนูอาหารเนี่ยก็ไปเจอในช่องทางโซเชียลของขาหมูแอนด์เดอะแก๊งคือน้องหมูเด้งของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมว่าหมูเด้งเนี่ยเขากินอะไรแนนเพิ่งรู้วันนี้ว่าอาหารที่หมูเด้งโปรดที่สุดก็คือผักกวางตุ้งแต่ว่าด้วยความที่น้องปากกว้างมากคุณผู้ฟังพี่ที่เขาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็เลยแซวนะว่าเขาปลูกกวางตุ้งเนี่ยปลูกมา1เดือนแต่น้องกิน1คำแล้วไม่ได้กินใบเดียวนะเห็นในคลิปเนี่ยคือโยนไปทั้งต้นเลยคุณผู้ฟังแล้วน้องก็คาบไปแล้วก็แต่เขาบอกว่ามันกรอบมากเขามีการให้ฟังเสียงด้วยนะกินอย่างอร่อยเลยนะคะแล้วก็มีคนไปแซวแหละว่าเฮ้ยแล้วหมูเด้งอ่ะทำไมเห็นกินผักตลอดแต่ไม่เคยผอมเลย
2: FM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
1: EFM Fandom Live เมื่อคืนสนุกแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะหมิงหมิงเนปจูนนั่นเองก็เป็นคู่จากซีรีส์ Juliet and Juliet เนาะซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่มีความเส้นเรื่องเนี่ยจะมีความเข้มข้นมีความดราม่าแต่ก็ยังมีความรักของทั้งสองคนเนี่ยแหละที่มาเบรกความดราม่าความเครียดของศึกระหว่างสองตระกูลนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยเราก็จะมีภารกิจให้เขาทำเนื่องด้วยในซีรีส์เนี่ยเรื่องส่วนใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นในโรงเรียนเนาะเราก็จะมีฉากต่างๆโลเคชันในโรงเรียนแล้วก็ภารกิจอย่างเช่นโลเคชันเป็นตู้ล็อกเกอร์ภารกิจก็คือให้สองคนนี้เป็นสองคนที่เขาแอบชอบกันนะเขาสองคนน่ะรู้แต่ว่าคนในโรงเรียนไม่รู้สิ่งต้องทำคือจะให้เขียนจดหมายรักหากันคนละ5ฉบับแล้วก็สลับกันอ่านอะไรเงี้ยก็น่ารักดีวังใครที่ติดตามซีรีส์ Juliet and Juliet อยู่แล้วนะคะแนะนำว่าถ้ายังไม่ได้ดูเมื่อคืนไปดูย้อนหลังกันได้แล้วก็เดี๋ยวพฤหัสหน้านะคะกลางเดือนตุลาคมเดี๋ยวเจอกับบอสตรงๆจาก New The Series นั่นเองกับ EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

ู้วัยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจนึงครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
4: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนน่ะถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอ่ะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
5: พุทธทอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: อังคารคุ้มโปง X นะคะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีแขกรับเชิญจากหลากหลายวงการมานั่งในรายการนะคะแล้วก็เล่าเรื่องผีให้เราฟังซึ่งเรื่องผีเนี่ยเราก็ไม่ได้จำกัดนะว่าจะต้องเป็นผีผู้หญิงชุดขาวผมยาวแบบนี้เสมอไปก็มาในหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็เดี๋ยววันอังคารหน้าเนี่ยนะคะเราจะได้ฟังเรื่องผีจากคุณหมอกันบ้างคุณหมอบอมหรือว่าช่องดร.วิชนั่นเองนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันอังคารคุ้มโปง2ทุ่มถึง4ทุ่มส่วนใครที่อยากจะย้อนหลังสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นคุณแบงเก้นสไตล์นะคะจากช่องคืนเผาผี Ghost Night แล้วก็จะมีสายจากทางบ้านเรื่องคืนวันชูซอกจากคุณกี้ที่โทรไกลมาจากเกาหลีใต้แล้วก็เรื่องนอนห้างกลางนาจากคุณนุกนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้กับอังคารคุ้มโปง X ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคุ้มโปง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะนี่วันนี้วันที่9ตุลาใช่ไหมพรุ่งนี้วันเสาร์ก็10ตุลาคมแล้วนะคะก็สำหรับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยการแสดงเนี่ยเริ่ม4โมงเย็นนะคะที่พารากอนฮอลล์ใครที่มีบัตรแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันไปเอนจอยกับเพลงรักปีลึกความรู้สึกความคิดถึงกับการจัดเต็มมากกว่า50เพลงนะคะของศิลปินไม่ว่าจะเป็นพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจนะสาวสาวเบิร์ดกับฮาร์ตตุ๊กวิยดาปั่นไพบูลย์เกียรติก้อยสรัญญาแล้วก็กบทรงศิษย์นั่นเองนะคะแล้วแน่นอนไม่ได้แค่มาร้องเพลงใครเพลงมันอย่างเดียวมีคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์ทั้งทีเนี่ยก็จะต้องมีซีนพิเศษที่เอทามโชว์บิการันตีเลยว่าหาดูจากคอนเสิร์ตอื่นไม่ได้แน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นซีนอะไรใครที่มีบัตรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุ้นกันแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรตอนนี้โค้งสุดท้ายแบบสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะ100ใบสุดท้ายก็ยังรีบซื้อกันได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ส่วนตอนนี้มี1เพลงที่แนนเลือกมาเปิดนะคะเป็นเพลงของพี่ตุ๊กวิยดาจากอัลบั้มหน้าต่างของความรู้สึกในปี2533แต่ที่เลือกเพลงนี้มาเนี่ยเพราะว่านอกจากจะเป็นเพลงของพี่ตุ๊กวิยดาแล้วเพลงนี้ยังได้พี่แอมสวรักษ์ที่จะขึ้นคอนเสิร์ตนี้เหมือนกันมาเขียนเพลงนี้ให้ด้วยนะคะเพลงพูดถึงเพลงนึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำเวลาที่เรามีความทรงจำดีๆอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันราบรื่นเนี่ยเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงรักที่เราสองคนชอบฟังแต่เมื่อความรักนั้นมันจบลงไปเพลงนี้อาจจะกลายเป็นเพลงต้องห้ามที่ฟังทีไรก็ยังคิดถึงเขาทุกทีนี่คือเพลงนั้นจากพี่ตุ๊กวิยดาค่ะ

เดี๋ยวส่งผู้ฟังไปทานข้าวกลางวันกันนะคะออกไปรับวิตามินดีด้วยการเดินไปหาอะไรกินด้วยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันอีกทีบ่ายโมงนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มือต้องกินโน้ตสปูน
4: กินโน้ตสปูน
5: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยิ่งเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
4: กินโน้ตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน้ตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
3: กินโน้ตสปูน

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry

0: และกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีฟิสไดอร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีไม่เชื่อว่าคดีปมสอบทุจริตท้องถิ่นจะเป็นมวยล้มด้านวรสิทธิ์ยืนยันนะครับคดียังไม่จบและเขื่อนเจ้าพระยานะครับได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีไม่เชื่อว่าปปช.จะเป็นมวยล้มนะครับในปมสอบทุจริตท้องถิ่นและไม่กังวลว่าประเด็นนี้จะถูกหยิบมาอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์มีรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นที่พบว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเนื่องจากส่งฟ้องไม่ทันนั้นจะเป็นลักษณะมวยล้มหรือไม่ว่าในส่วนของรัฐบาลเชื่อว่าปปช.คงไม่เป็นมวยล้มเพราะปปช.ก็มีการทำงานภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ไม่มีใครกดดันหรือมีอิทธิพลได้และการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจับกุมคนที่เกี่ยวข้องได้หลายคนส่วนจะกังวลหรือไม่กับการที่ฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนตัวก็เชื่อว่าอธิบายได้หมดหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็คงต้องไปถามปปช.เองในส่วนของรัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนได้สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ

0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ยืนยันว่ามหาดไทยนั้นทำเต็มที่แล้วหลังปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันนะครับย้ำว่าคดีนี้ยังไม่จบพร้อมเร่งบรรจุผู้สอบได้แบบสุจริตนะครับคาดชัดเจน20ตุลาคมนี้คุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
1: นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังปปช.ส่งฟ้องไม่ทันกำหนดโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วแต่คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่หลายพันถึงหลักหมื่นคนทำให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้ย้ำว่าการส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.รวบรวมหลักฐานและส่งฟ้องคดีก็สามารถดำเนินต่อไปได้ส่วนสาเหตุที่ส่งฟ้องไม่ทันต้องสอบถามจากปปช.โดยตรงพร้อมยืนยันว่าจะไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระส่วนความกังวลว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีออกนอกประเทศนายวรสิทธิ์ระบุว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ต้องติดตามกระบวนการสำหรับความคืบหน้ากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนรายชื่อผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแล้วและกำลังเร่งบรรจุผู้ที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตนเองกลับเข้าสู่ระบบโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่20ตุลาคมนี้นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำนะครับกรมชลประทานได้เดินหน้าปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงนะครับโดยเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำตั้งแต่เวลา 12:00 นวันนี้โดยลดเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 22:00 นและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่านะครับทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนครับ
2: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
0: มาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: กองทัพบกโดยททบ.5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไม่วันลืมแต่ว่า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: อยากเริ่มทำแบบพี่ก้างเนี่ยที่พี่ก้างเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
2: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่ก้างทำอ่ะคือก้างไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วก้างก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคน
3: เธอน่ารักด้วยบอกเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได้
2: ใช่ก็ถ้าอยากเริ่มก็ทำค่ะ
3: ก็น่ารักจริงๆถึงไม่ได้เหลืออะไรอ
4: ่
3: ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดล้อมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ฟังฉันทีถ้าให้เราจบ
1: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัตมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับรวมถึงคุณมรินีด้วยนะครับวันนี้มาร่วมแจมนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่9ขอไปครับวันนี้วันศุกร์
2: ใช่ค่ะวันนี้วันศุกร์
1: ย
2: ัง
1: หวนกลับไปวันศุกร
2: ์แสดงว่าต้องติดใจอะไรวันพฤหัสบดีแน่ๆเลย
1: ครับวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับวันนี้เราก็มาติดตามเรียกว่าเป็นข่าวที่เป็นที่ปราบปลื้มปิติยินดีนะครับของประสบนิกรชาวไทยเมื่อวานนี้นะครับสื่อนะครับก็หลายสำนักด้วยกันได้เผยแพร่ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จพระราชดำเนินเป็นการสวดพระองค์ไปทอดพระเนตรนะครับการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่ากริปเพนนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกนะครับที่กองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศนาวาอากาศเอกพัชรินสมบัติทวีนะครับผู้บังคับกองบิน7แล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ครับ
2: จากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการบรรยายถวายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังช่องจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY 22เพื่อทรงทำการบินค่ะ
1: ในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและก็ลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกนะครับในการฝึกทำการบินโซโล่นะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทนะครับหรือว่าอาร์มอันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรตินะครับที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่JAS 39คิปเปนนะครับพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะเมื่อสมควรแก่เวลานะครับจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งนะครับเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครครับ
2: ค่ะด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินนะคะที่เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดพระองค์ทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2533กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามค่ะ
1: แต่กว่าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับจะทรงทำการฝึก บินเดี่ยวโซโลไฟท์นะครับแบบในวันนี้ได้นั้นนะครับพระองค์ท่านนะครับได้ทำการฝึกซ้อมนะครับตามมาตรฐานของกองทัพอากาศอย่างเข้มงวดโดยได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับเป็นการส่วนพระองค์ไปประทับแรมอย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือในห้วงวันที่20สิงหาคมถึงวันที่4กันยายนและวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2519เพื่อทรงทำการฝึกบินเครื่องบินกริปเพนผ่านเครื่องฝึกบินจำลองหรือว่าซิมูเลเตอร์ตามขั้นตอนมาตรฐานนะครับของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโซโลไฟท์โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลถวายคำแนะนำนะครับตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดที่กองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่แล้วก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยด้วยครับ
2: ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39 4 Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่พระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีนะครับนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลที่ชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองนะครับสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดนะครับอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องบกนะครับอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายละลิศถนอมสิงห์นะครับกรรมการและรองเลขาธิการมูลที่ชัยพัฒนาได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัตรตะเบียนทองตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพลตรีฉัตรชัยมีชั้นช่วงนะครับรองแม่ทัพภาคที่2ได้เป็นผู้แทนของแม่ทัพภาคที่2ได้ร่วมพิธีดังกล่าวด้วยนะครับ
2: ค่ะการพระราชทานบ้านในครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9นะคะมิถุนายน2569มูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวและพบว่าบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
1: นะครับครั้นเมื่อทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวนะครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานงบประมาณให้กับกองพลฐานราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่นะครับแทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและก็เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้นะครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านทรงมีพระราชวินิจฉัยนะครับพระราชทานให้แก่ครอบครัวเพื่อเป็นทุนนะครับสำหรับการตั้งต้นชีวิตใหม่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงใส่พระราชฤทัยนะครับในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้นะครับจะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นแล้วก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วก็ก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่ในส่วนของกองทัพบกนะคะพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ได้ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนที่ฐานปฏิบัติการภูโคกใหญ่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานของหน่วยพร้อมกับมอบนโยบายและสั่งการให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยตามแนวชายแดนนอกจากนี้นะคะยังได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ นะคะให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อประเทศชาติค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาติดตามนะครับในห้วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2019ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการประชุมนะครับประจำปีของสภาผู้ว่าการการลงทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMFแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งนะครับของโลกเลยก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกนะครับด้านการเงินการคลัง นะที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกนะครับจับจ้องมาอย่างประเทศไทยโดยเป็นการประชุมนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วทุกมุมโลกก็จะมาร่วมประชุมปรึกษาหารือนะครับในประเด็นที่สำคัญอาทิการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและเรื่องสำคัญอื่นๆนะครับที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ
2: ค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้ค่ะเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from home ในวันจันทร์ที่12ตุลาคมวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะคะสำหรับรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมก็ขอความร่วมมือให้แต่ละหน่วยงานค่ะพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และลักษณะการปฏิบัติงานส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายให้บริการประชาชนไว้ล่วงหน้าหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
1: สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นนะครับหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับหากว่าการยกเลิกนะครับจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่ากระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานนะครับได้พิจารณาการตามความเหมาะสมก็เพื่อให้ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการบริการประชาชนมาตรการดังกล่าวนะครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกนะครับในการเดินทางแล้วก็เป็นการรักษาความปลอดภัยสูงสุดนะครับให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
2: ค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ูดคุยกันต่อนะคะกลับเข้ามาภายในกองบัญชาการกองทัพบกกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกนะคะได้ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยมีทางด้านของคุณณัฐินีเนตรอำไพกรรมการบริหารและที่ปรึกษาอาวุโสส่วนสื่อสารองค์กรองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยและคณะเป็นผู้มอบนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการมอบครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เพื่อให้กองทัพบกเนี่ยนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: นะครับรวมถึงพื้นที่ปริมณฑลด้วยนะครับโดยสิ่งของที่นำมามอบในวันนี้นะครับก็มีจำนวน 104,784 รายการนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกโอโม่นะครับน้ำยาซักผ้าบรีสน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตน้ำยาล้างจานซันไลแล้วก็โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปคานอนะครับก็รวมมูลค่าแล้วก็7,33,329 บาทด้วยกันครับ
0: ค่ะในลำดับต่อไปนะคะกองทัพบกเองก็จะดำเนินการนำสิ่งของเหล่านี้นะคะไปนำส่งให้กับพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิเขตสะพานสูงเขตมีนบุรีสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีการดำเนินการในส่วนที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีด้วยแล้วก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมกันส่งต่อทานน้ำใจและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงนี้ร่วมกันค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูการลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับของรองแม่ทัพภาคที่1กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการจิตอาสาพระทันภาค1ท่านได้มอบหมายนะครับให้พลตรีเบญจพลเดชาธิวงศ์นะครับณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทันภาค1พร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่นะครับไปติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในการนี้นะครับได้นำถุงยางชีพของกองทัพบกแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งเข้าพบปะนะครับพูดคุยแล้วก็ส่งมอบกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ได้ลงพื้นที่นะครับเยี่ยมเยียนชุมชนโดยรอบนะครับที่ได้รับผลกระทบเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปครับ
0: ค่ะสำหรับหลังน้ำลดนะคะสิ่งที่ตามมาที่ทุกท่านจะได้พบเห็นกันนั่นก็คือเรื่องของขยะโดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ๆค่ะซึ่งทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะเขาก็ได้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาเพื่อที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สนใจที่จะเข้าร่วมนะคะเป็นจิตอาสาในการเก็บขยะครั้งนี้สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองอำนวยการฟื้นฟูที่บริเวณหน้าสวน60พรรษาหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0924974456 0924974456ค่ะ
1: นะครับช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: เดี๋ยวก่อนน้ำท่วมลดแล้วไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงลดนะ
3: เชื้ออาจอยู่ในน้ำหรือดินโคลนและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือผิวที่แช่น้ำจนเปื่อยได้ถ้าเลี่ยงได้อย่าลุยน้ำหรือแช่น้ำแต่ถ้าจะเป็นใส่รองเท้าบูทและมีแผลต้องปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ
4: โอเคครับไม่ลุยแบบตัวเปล่าแล้วครับ
3: ขึ้นจากน้ำแล้วล้างมือล้างขาหรืออาบน้ำด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีลุยเสร็จต้องล้างไม่ปล่อยไว้หลังน้ำลดทำความสะอาดบ้านก็ยังต้องใส่บูทและถุงมือและเก็บอาหารกับขยะไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูด้วยนะถ้ามีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่องโคนขาหรือหลังหรือตาแดงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับหากมีอาการหลังลุยน้ำให้รีบไปพบแพทย์และอย่าลืมบอกว่าเคยลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำท่วมด้วยนะครับผมหายดีแล้วครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆยินดีครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ
2: โทรสายด่วน1422ได้เลยนะครับจำง่ายๆเลยครับน้ำท่วมต้องระวังเลี่ยงลุยน้ำป้องกันก่อนสัมผัสมีอาการรีบไปพบแพทย์ปลอดภัยห่างไกลจากไข้ฉี่หนู
5: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
0: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
5: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
0: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
1: ะครับเรามาอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงนะครับคุณสุภาพรล่าสุดนะครับยอดก็ทะลุเป้าไปแล้วนะครับ 13,143 หรือว่าเกินครึ่งแล้วนะครับอันนี้แค่ไม่ถึงเดือนนะครับก็จะเรียกว่าเกินครึ่งของเป้าหมายแล้วนะครับแล้วก็ถัวเฉลี่ยนะครับก็วันหนึ่งก็ประมาณ200กว่านายนะครับที่สมัครเข้ามาทั้งนี้นะครับก็การเป็นพลทหารอาสานะครับท่านบอกว่าไม่ใช่แค่การทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็น4ปีแห่งโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ว่าจะเป็นโอกาสก็คือมีรายได้นะครับมีหลักประกันในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวมีโอกาสที่จะเป็นการสร้างวินัยแล้วก็พัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งโอกาสที่จะเพิ่มวุฒิการศึกษานะครับเพิ่มทักษะเพิ่มอาชีพแล้วก็ต่อยอดในอนาคตแล้วก็สุดท้ายคือโอกาสในการที่จะเลือกเส้นทางชีวิตนะครับหลังจากที่ปลดประจำการไม่ว่าจะเป็นการรับราชการการทำงานหรือว่าการสร้างอาชีพของตัวเองนะครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับถึงวันที่นู่นนะครับ24มกราคม2570แล้วก็มาถึงเหตุการณ์เมื่อเช้านี้กันบ้างครับที่กองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์นะครับหรือว่าสนามเป้ากรุงเทพมหานครพลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับแม่ทัพภาคที่1ท่านได้เป็นประธานในพิธีนะครับพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วยซึ่งจะครบรอบนะครับเป็นปีที่47ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยพิธีการต่างๆนะครับที่มีในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็คือ10นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต่อด้วยพิธีเบิกเนตรนะครับพระพุทธมหาจักรพรรดิราชเสนานาศาสดานะครับที่หน่วยได้ดำเนินการสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิฐานที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยต่อไปครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยกำลังรบที่สำคัญของกองทัพบกนะคะและปฏิบัติภารกิจหลากหลายประการค่ะแม้ว่าจะเป็นภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยการช่วยเหลือประชาชนซึ่งล่าสุดนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: สำหรับกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นั้นนะครับจากเดิมนะครับก็คือเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกแต่ว่าตั้งแต่วันที่1เมษายน2512เป็นต้นมานะครับก็ได้ฝากการบังคับบัญชาไว้กับกองทัพภาคที่1ถือว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่านอกเหนือจากจะเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์แล้วนะครับที่ว่ามีภารกิจในการถวายงานแล้วก็ถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหน่วยนะครับยังเป็นหน่วยที่มีการจัดกำลังพลนะครับในการปฏิบัติราชการสนามชายแดนแล้วก็สนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้อย่างดีเสมอมานะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีพลตรีชินสอนเรืองสุขนะครับเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ท่านปัจจุบันครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่โครงการหลวงนะคะที่จะมีกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569เกิดขึ้นในวันที่1ถึง10ธันวาคมนี้นะคะที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสำหรับในปีนี้ค่ะงานโครงการหลวงประจำปี2569จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานนะคะเพื่อเป็นการนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานค่ะ
1: การจัดงานครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลครบ4รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ3มิถุนายน2569ตลอดจนน้อมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้ที่ได้ทรงวางรากฐานนะครับในการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยรวมถึงพระราชกรณียกิจนะครับของพระบรมสานุวงศ์นะครับที่ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะส่วนสำคัญของการจัดงานนั่นก็คือการนำเสนอความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสะท้อนการนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของไทยนะคะไปแลกเปลี่ยนและต่อยอดสู่ระดับนานาชาติสอดคล้องกับแนวทางสืบสานรักษาต่อยอดที่มุ่งขยายผลจากพื้นที่สูงไทยสู่ภูฏานค่ะที่ประชุมนะคะก็จะมีขออภัยค่ะภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการจัดแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ไปเข้ารับชมในงานนี้ได้เป็นทั้งพื้นที่เรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่องทางส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ค่ะ
1: ครับทั้งนี้นะครับการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการจัดการโดยได้เปิดโอกาสนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนวทางการจัดงานในด้านต่างๆเพื่อนำไปสู่การวางแผนและก็พัฒนารูปแบบงานเพื่อให้มีความเหมาะสมสามารถถ่ายทอดผลสำเร็จนะครับของการพัฒนาพื้นที่สูงได้อย่างเป็นรูปธรรมและก็ครอบคลุมพร้อมทั้งสะท้อนนะครับถึงการสืบสานพระราชบัญญัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับวันเสาร์วันพรุ่งนี้นะคะเสาร์ที่10ตุลาคมก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะมาร่วมกันสัมผัสเสน่ห์ของบทเพลงลูกกรุงนะคะย้อนยุคผสานกลิ่นอายความเป็นไทยร่วมสมัยในบรรยากาศอบอุ่นโรแมนติกริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่ลานริมน้ำท่าเตียนซึ่งทุกท่านจะได้พบกับเสียงเพลงจากวงอดูล137นักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่จะพาทุกคนย้อนวันวานผ่านบทเพลงไพเราะนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงรักเพลงสากลพร้อมชนบรรยากาศยามเย็นที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามสวยงามริมสายน้ำค่ะกิจกรรมนี้เข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะในวันพรุ่งนี้10ตุลาคมเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ลานริมน้ำท่าเตียนมาร่วมเติมความสุขให้ค่ำคืนริมเจ้าพยาด้วยเสียงเพลงดีๆแล้วก็ช่วงเวลาแห่งความประทับใจไปด้วยกันค่ะ
1: นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับแจ้งเตือนนะครับอันนี้เป็นปพนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสาน53จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและลมกระโช

0: สบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะหรือว่าไลน์ ID ที่ line @1784 DDPM สายด่วนนิรภัยค่ะ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเพราะว่าสถานการณ์บางทีก็มาเร็วนะครับไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าเตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับสำนักงานประกันสังคมแนะนำผู้มีสิทธิ์ให้เตรียมหลักฐานพร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้คุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
10: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบและเตรียมหลักฐานการแสดงตนให้พร้อมเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้สิทธิ์ณที่เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรรวมไปถึงสามารถใช้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันภาครัฐได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลหรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้มอบหมายผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนโดยผู้รับมอบหมายจะต้องเตรียมหลักฐานแสดงตนเช่นเดียวกับผู้ประกันตนพร้อมแสดงหนังสือมอบหมายการกระทำการแทนและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน6เดือนคือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ DBD e-service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อมอบให้กับกรรมการประจำที่เลือกตั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโทร02-956-2929หรือสายด่วน1506กดโดยให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: และจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับส่งผลให้

0: กระทบต่อสถานที่เลือกตั้งบางแห่งทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งนะครับโดยในวันนี้9ตุลาคมสำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความสั้น SMS ถึงสถานที่ที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์ได้ระบุพื้นที่ที่ใช้สิทธิ์นะครับเลือกตั้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมได้ทราบอีกครั้งด้วยครับไปที่กรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมให้ระวัง6โรค1ภัยใกล้ตัวติดตามได้จากคุณปวีณาสมคิดครับ
1: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าหลังน้ำลดขอให้ประชาชนค่อยๆฟื้นฟูบ้านเรือนโดยระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสเชื้อโรคด้วยการสวมรองเท้าที่เหมาะสมถุงมือและหน้ากากอนามัยขณะทำความสะอาดหลังทำความสะอาดสัมผัสน้ำหรือโคลนให้ล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดเนื่องจากพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมน้ำขังอาจยังมีเชื้อโรคสิ่งสกปรกส่วนอุปก่อนไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายฟื้นฟูพื้นที่อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรมีผู้ดูแลหรือหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไปพร้อมเฝ้าระวัง6โรค1ภัยที่ควรระวังหลังน้ำลดประกอบด้วยโรคไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคน้ำกัดเท้าโรคระบบทางเดินหายใจโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและไผ่จากไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนใช้งานทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
0: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีสูงข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: Number 16

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจแนนค่ะสวัสดีรอบ2นะคะกลับมาแล้วบ่ายโมง12นาทีอยู่กับดีเจแนนรัชดาทาง EFM นะคะนี่เดี๋ยวเราก็ได้กินข้องกินข้าวเติมกาฟงกาแฟชานงชานมกันเรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมหรือยังที่จะลุยต่อในช่วงบ่ายทักทักค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางข้อความในแอป A-Time ฟังฟินค่อนข้างจะหลากหลายอารมณ์เลยนะคะมีทั้งชมว่าวันนี้อากาศดีจังเลยช่วงบ่ายแต่ว่าทำไมถึงคิดถึงแฟนเก่าสมัยเรียนก็ไม่รู้นะคะคิดถึงแฟนเก่ารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงติดเพลงไว้ก่อนนะแล้วก็มีหนึ่งข้อความบอกว่าเห็นแดดแล้วเพลียค่ะก็เลยคิดถึงฝนเอ้าเป็นงั้นไปแต่ว่าก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปตอนเช้านะคะว่าทางกรมอุตุเขาก็บอกแล้วว่าช่วงวันที่เนี่ยแหละ9ก็คือวันนี้เนาะไปจนถึง13เนี่ยเดี๋ยวฝนมันจะกลับมาอีกรอบนึงแล้วก็โดยเฉพาะในกรุงเทพที่ต้องหนักๆเน้นๆสำหรับพวกเราเลย2วันก็คือ10 11ไม่ต้องคิดถึงมากหรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมา
2: พุทธอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: แต่คนที่คุณเกลือไปเดทด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่คุณเกลือเล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกสำหรับผู้ชายที่ไปเดทด้วยทั้งมาไม่ตรงเวลาแล้วก็ชอบพูดดูถูกเรื่องอาชีพของคุณเกลือคุณเกลือเป็นหมอนะขึ้นเสียงใส่บ้างแล้วก็ก่อนมาเดทเนี่ยแทนที่จะโทรมาถามว่าเธอมาได้ไหมสะดวกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ไปรับไหมนะคะถามว่าเสื้อเชิ้ตรีดยังไงเหรอเกลือเรารีดไม่เป็นก็ฟังแล้วก็ฟังแบบเพลินๆดีหลายคนฟังสายนี้แล้วบอกว่าคิดถึงพูดทอล์กสมัยก่อนที่มันจะมีเรื่องป่วนๆอะไรแบบนี้แล้วก็บางคนถึงก็อวยพรว่าขอให้คุณเกลือเนี่ยได้ไปเจอเดทแปลกๆอะไรแบบนี้อีกเพราะเมามันมากอยากฟังเรื่องจากคุณเกลืออีกนะคะเผื่อใครยังไม่ได้ฟังก็ย้อนหลังกันได้นะคะแล้วก็พูดทอล์กพูดโทเจอกันสดๆตอบปัญหากันแบบสดๆทุกวันพุธ3 ทุ่มถึง5 ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันศุกร์อดทนไว้เดี๋ยวก็สิ้นเดือนแล้วแต่นี่เพิ่งจะกลางเดือนเอง
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: กระชับพังพาไปมู
3: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระสัยรักคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
1: กินน้องสปูน

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: ระหว่างที่รอใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสัปดาห์หน้าที่จะเป็นช่วงของ Job Gen Z นะคะก็ไปย้อนหลังกันได้สำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาก็ยังมีอาชีพต่างๆที่มาเทิร์นโปรกันไปนะคะอีกหนึ่งเทปที่น่าสนใจก็คือเทปที่ได้คุณเบลนะคะที่เป็น MBTI Practitioner มาพูดคุยด้วยซึ่งพูดถึง MBTI เนี่ยมันคือการที่เราจัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพเนาะแต่ว่าคุณเบลเขาอธิบายไว้นะคะว่าจริงๆไม่ได้จำกัดว่าคนทั้งโลกเนี่ยจะมีแค่16บุคลิกภาพเท่านั้นแต่ว่าทำให้มันเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะเผื่อว่าใครที่กำลังงงๆอยู่ว่าฉันเป็นไทป์ไหนนะเพราะว่าทำแบบทดสอบแต่ละทีเนี่ยฉันก็ดูไม่ตรงกันสักครั้งหนึ่งเลยหรือว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดซึ่งเขาเคยอธิบายไว้นะว่ามันอาจจะไม่ได้หมายความว่าแบบทดสอบนั้นไม่แม่นหรือว่าเราเป็นคนที่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่มันอาจจะหมายถึงว่าเอ้ยบางส่วนในชีวิตของเราได้มีการพัฒนาขึ้นเวลาไปทำแบบทดสอบใหม่มันอาจจะเปลี่ยนไทป์ก็ได้นะคะจริงๆยังมีอีกหลายข้อมูลที่น่าสนใจนะเผื่อใครที่ยังงงๆเกี่ยวกับ MBTI อยู่นะคะก็ย้อนหลังกันได้ขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค่ะ
0: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: ขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ1ข้อความที่ส่งมาตอนต้นชั่วโมงที่บอกว่าช่วงบ่ายวันนี้อากาศดีทำให้ผมคิดถึงแฟนเก่าสมัยเรียนครับคุณต้องลองฟังเพลงนี้เลยนะคะเป็นเพลงใหม่ที่ซีซั่น5เนี่ยคัมแบ็กมาแล้วก็ได้แร็ปเปอร์ตัวตึงอย่างไมรามาฟีเจอริ่งด้วยนะคะซึ่งเพลงนี้ก็อยากจะถ่ายทอดความยอกย้อนของคนที่ลืมยากของคนที่มีคนทักมาเป็นร้อยแต่ว่าใจเนี่ยมันอยากจะกลับไปหาคนเก่าอยู่อย่างนั้นนะคะซิงเกิลนี้มีชื่อว่า100คนทักรักคนเก่างานใหม่จากซีซั่น5ฟีเจอริ่งกับไมราบค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
1: Number 1
2: กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจและฝ่ายปกครองขยายผลทลายแก๊งสวมสิทธิ์บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและตำรวจท่องเที่ยวคุมเข้มความปลอดภัยสนามบินรับประชุม IMF World Bank 2026สร้างความเชื่อมั่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องช

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: แกะรอย4ตัวบอสโยงสวมสิทธิ์บัตรเลข0เงินหมุนเวียนในบัญชี581ล้านบาทเร่งขยายผลคุณณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังร่วมกับกรมการปกครองปปง.ปปท.เปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือทลายขบวนการทุจริตทะเบียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือก่อนขยายผลสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากการขยายผลปราบปรามการทุจริตทะเบียนราษฎรตรวจสอบเครือข่ายสมสิทธิ์และใช้เอกสารประจำตัวโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นแม่สายจังหวัดเชียงรายพบความเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้จัดหาเอกสารผู้รับรองเจ้าบ้านในหน้าไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐมีผู้เกี่ยวข้องรวม36รายจากการขยายผลพบ4เป้าหมายสำคัญที่มีพฤติการแตกต่างกันแต่เชื่อมโยงกับการได้มาซึ่งสถานะบุคคลเอกสารประจำตัวและการใช้สิทธิ์ต่างๆในประเทศไทยอาทินายอีหลงหรืออาหลงถือบัตรประชาชนไทยเลขขึ้นต้นด้วย5มีการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายโดยสืบสวนขยายผลจากเด็กชายชาวไทยเตรียมเดินทางไปประเทศจีนกับนายอีหลงและหญิงชาวจีนแต่ชื่อบิดาในเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนผลตรวจ DNA ระบุว่านายอีหลงเป็นบิดาที่แท้จริงจึงขยายผลตรวจสอบผู้รับรองการเพิ่มชื่อและที่มาของบัตรซึ่งพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเพื่อสร้างตัวตนในประเทศไทยในการประกอบธุรกิจจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นมีเงินหมุนเวียนในบัญชีนายอีหลงและภรรยารวมกว่า581ล้านบาทณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรวจสอบความพร้อมต้อนรับคณะในภารกิจการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่าง 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้โดยได้เน้นย้ำยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกำชับเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความ

0: สะดวกดูแลความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มข้นในการสืบสวนหาแหล่งหาข่าวล่วงหน้าการออกตรวจบริเวณสายพานรับสัมภาระป้องกันการสูญหายและอาชญากรรมตลอดจนบูรณาการความพร้อมของหน่วยข้างเคียงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้ผู้เดินทางมาเยือนประเทศไทยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและคนไทยหลังกรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสและอิสตันบูลจากผลการประกาศรางวัลคอนเดนาสทราเวลเลอร์2026UK Reader's Choice Award นิตยสารและสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกด้วยการโหวตของผู้อ่านในสหราชอาณาจักรกว่า 2.9 แสนคนสะท้อนถึงความนิยมขีดสูงสุดของกรุงเทพในหมู่นักเดินทางในช่วงเวลานี
1: ้ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะธมนรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไดร์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: อย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะอยู่กับแนนในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะก็มีกำลังใจดีๆจาก IG ของ EFM Station มาฝากก็ทุกวันเนี่ยเขาก็จะมีสวัสดีวันต่างๆนะแล้วก็มีข้อความเป็นคำคมบ้างเป็นอะไรบ้างนะคะสำหรับวันศุกร์นี้มีสวัสดีวันศุกร์นะคะเขาบอกว่าร้อนก็ทนเอาเขาไม่เอายังทนเลยขอบคุณมากนะคะสำหรับกำลังใจดีๆนะคะแล้วก็รู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาทันทีเลยเนาะว่าอะไรก็ทนได้เขาไม่เอายังทนได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้นะคะแนนสรุปรวมแล้วก่อนว่ามันเป็นเพลย์ลิสต์ของการบอกตัวเองเนาะการพยายามทำความเข้าใจที่จะปล่อยความรักไปซึ่งรู้ว่ามันยากนะคะแล้วก็การเข้าใจในหลายๆทีก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำมันได้ทันทีเนาะแต่ว่ามันไม่ว่ามันจะมีเหตุผลที่ดีมากมายให้เราคิดถึงเรื่องราวดีๆหรือว่าคนที่เราเคยมีความทรงจำดีด้วยแต่แค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละว่าเขาไม่ได้รักเราเนี่ยว่ามันก็เพียงพอแล้วเนาะที่จะทำให้เราหยุดพยายาม

0: พรุ่งนี้ใครที่มีบัตรของ Remaster Concert อยู่ในมือแล้วนะคะเดี๋ยวไปขีดเส้นใต้ด้วยกันในคอนเสิร์ตนะที่พารากอนฮอลล์นะคะซึ่งเวลาแสดงเนี่ยเริ่ม 4:00 นแต่ว่าจริงๆประตูเปิด 3:00 นแต่ว่าพื้นที่ที่จัดงานเนี่ยเห็นบอกว่าไปได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆเลยนะคะซึ่งณตรงนั้นเนี่ยก็จะมีบูธของผู้สนับสนุนมีกิจกรรมเนาะยังไงใครที่นะว่าพร้อมแล้วก็ไปก่อนก็ได้นะคะชิลๆแล้วก็ไปร้องเพลงที่เราคิดถึงกันแบบเขาบอกจัดเต็มนะมากกว่า50เพลงแล้วยังมีโชว์พิเศษซีนพิเศษด้วยนะคะที่ไอทามโชว์บิทเขาจัดรอเอาไว้ให้ซึ่งแน่นอนนอกจากพี่กบทรงสิทธิ์แล้วเนี่ยยังมีพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจนะคะมีสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ตตุ๊กวิยดาปั่นไพบูลย์เกียรติแล้วก็ก้อยสรัญญาด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรตอนนี้100ใบสุดท้ายเท่านั้นด่วนเลยนะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์แล้วไปย้อนรำลึกนะคะฟังเพลงรักปีลึกที่เราคิดถึงแบบจัดเต็มกันพรุ่งนี้ใน Remaster Concert นั่นเองค่ะ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
0: EFM Fandom Live นะคะเดี๋ยวพระรหัสหน้าเจอกับบอสตรงๆจาก New The Series แล้วก็เมื่อคืนนี้มิงมิงเนปจูนเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากเลยคือถึงแม้ว่าเขาสองคนเนี่ยอายุห่างกันประมาณ2ปีแต่ว่าอีกคนนึงก็จะมีความเป็นหมาเด็กอีกคนนึงก็จะมีความเป็นแมวส้มเป็นพี่สาวเนาะแล้วก็มีเกมสนุกๆให้เขาเล่นด้วยจำลองเป็นสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะอย่างเช่นห้องพยาบาลให้คนนึงเป็นเด็กห้องพยาบาลแล้วก็อีกคนนึงเป็นนักเรียนธรรมดาที่แกล้งป่วยมาจริงๆแล้วอ่ะอยากมาเจอเด็กห้องพยาบาลแต่แกล้งป่วยแล้วอีกคนก็ต้องจับพิรุธนะคะนี่ก็เป็น1เกมใน EFM Fandom Live ของเราเมื่อคืนนะคะร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมิมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมิมี่ดีดีทุกมื้อค่ะ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เป๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: มัยก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค่ะใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูเราไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนอะเอานิ้วอะเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนอะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะที่ดูไหมคะสิ่งที่เห็นคืออะไร
1: คืออะไรคะ
0: เป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
2: ว้าย
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ลาลาลาลาลาม
7: ีผู้ฟังเขาส่งข้อความมานะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันศุกร์นะจ๊ะไม่เศร้ามากนะทุกคนต้องเป็นศุกร์หันษาเข้าใจแหละว่าวันศุกร์เนาะแต่ว่าบางทีบรรยากาศมันก็พาไปช่วยไม่ได้จริงๆ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: อังคารหน้านะคะอังคารคุณโปของเราเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากคุณหมอบอมกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นผีแนวไหนนะคะจากช่องด็อกเตอร์วิสนั่นเองแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ไม่เจอกันเผื่อเหงาๆนะคะอยากจะฟังเรื่องผีก็ยังมีเรื่องผีที่เราตัดเป็นเรื่องๆไปนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเรื่องคืนวันชูซอกที่เกิดที่เกาหลีนะคะจากคุณกี้หรือว่าจะเป็นนอนห้างกลางนาจากคุณนุกซึ่งคุณนุกเนี่ยเป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกมากคุณผู้ฟังคือเขาจะเล่าเรื่องเหมือนว่าไปเรื่อยเนาะแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่ทำให้เราเนี่ยตกใจแล้วก็มันเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าฟังต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่คือทั้งหมดของอังคารคุณโป่ง X ที่ฟังย้อนหลังทาง YouTube A-Time ก็ได้นะคะหรือว่าฟังกันสดๆเป็นเพื่อนกันอยู่ทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 กับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคุณโป่ง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะอยู่ในช่วงท้ายแล้วนะคะโอ้โหสัปดาห์นี้รู้สึกว่าไม่เหงาเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดคุณผู้ฟังทั้งเช้าบ่ายเย็นเลยนะคะก็ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาทั้งขอเพลงอาจจะมีบางเพลงที่ไม่ได้เปิดไปบ้างก็ขออภัยนะคะแล้วก็ทุกข้อความที่พูดคุยกันด้วยทำให้ยังรู้สึกว่ามีคนอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะคะเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยเนาะก็รักษาสุขภาพดีๆช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะรอดพ้นจากน้ำท่วมไม่อยากกลับไปอยู่อาทิตย์นั้นอีกแล้วที่ตื่นมาช็อกไปไหนไม่ได้นะคะอ่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวลาไปด้วยงานนี้นะคะ Stay ในเวอร์ชันของ Get Snowa

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบกอบก๊อบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
10: มแฉข่าวเช้า
11: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
12: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
13: EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทมลรัฐขันธวินหุค่ะวรสิทธิ์ยืนยันพร้อมชี้แจงศึกซักฟอกหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีระบุอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังงงคาดมุ่งประเด็นสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: วรสิทธิ์ยืนยันพร้อมชี้แจงศึกซักฟอกหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีระบุอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังงงคาดมุ่งประเด็นสอบท้องถิ่นย้ำมั่นใจทำงานตรงไปตรงมามองเป็นยุทธศาสตร์ฝ่ายค้านมากกว่าคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าหลังอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังรู้สึกงงว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะเขียนในภาพกว้างไม่ได้ระบุประเด็นอย่างเจาะจงแต่ยืนยันพร้อมชี้แจงและมั่นใจว่าที่ผ่านมาทำงานด้วยความตรงไปตรงมาส่วนถ้อยคำกล่าวหาว่าละโมบโลภมากขาดความยับยั้งชั่งใจในความชั่วนายวรสิทธิ์กล่าวพร้อมหัวเราะว่าต้องไปถามผู้เขียนเพราะข้อกล่าวหาของตนเองกับรัฐมนตรีคนอื่นมีลักษณะแตกต่างกันและไม่ได้เจาะจงรายละเอียดสำหรับกรณีคดีหัวสวนายวรสิทธิ์ระบุว่ายังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะหยิบยกอภิปรายหรือไม่แต่คาดว่าประเด็นน่าจะเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นมากกว่าซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กระบวนการเดินหน้าอย่างรวดเร็วทั้งนี้ยืนยันพร้อมเตรียมเสนอข้อมูลชี้แจงในส่วนที่ตนรับผิดชอบและหากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ยังไม่เข้าใจว่าเกี่ยวข้องอย่างไรโดยต้องรอฟังคำถามจากฝ่ายค้านอีกครั้งพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นและมองว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านมากกว่าพิพิธภัณฑ์ชัยพฤกษ์ในงานครับ
2: ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารและพนักงานบิ๊กฟรีนดิ้งเดย์ฟื้นฟูพื้นที่ภายในกกท.หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
4: นางโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เป็นประธานเปิดกิจกรรมแซดบิ๊กคินนิ่งเดย์ฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยมีคณะผู้บริหารพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการกกท.เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงณบริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่กกท.หลังประสบอุทกภัยที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมขังมีคราบสะสมและขยะตกค้างโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรกกท.ได้ร่วมมือร่วมใจกันกวาดล้างและฉีดน้ำทำความสะอาดเพื่อคืนความสะอาดสวยงามและปลอดภัยตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการกลับมาให้บริการแก่สมาคมนักกีฬาและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขอนามัยที่ดีต่อไปเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครแจ้งปิดปรับปรุงระบบยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ผ่าน www.bangkok.com

0: co.th เป็นการชั่วคราวคืนวันนี้เวลา 22:00 นถึง 24:00 นโดยจะมีการปรับปรุงระบบเพื่อปรับลดรายการเอกสารบังคับแนบขอให้ประชาชนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหลังการปรับปรุงเสร็จสิ้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้มีการยื่นเรื่องเข้ามาแล้วไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด
1: ใจภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ใจซื่อสัตย์มีรักสมัครสมานใจร่วมใจร่วมสู่ปณิธานเราและท่านร้อยใจเพื่อไทยของเราร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นนะคะท่านมนรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ผ้าไทยงามลายไทยเด่นเป็นสง่าภูมิปัญญาสืบคุณค่ามานานสมัยเส้นถักทอร้อยเรื่องราวจากคนไทยร่วมภูมิใจสวมชุดไทยให้โลกชมชุดไทยไม่ได้เพียงความงามที่เราสวมใส่แต่คือเรื่องราวของความเป็นไทยที่เราสวมไว้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: BFM News
5: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา
8: E-spiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
9: ้ EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ลองจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลอยู่เพียง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังชาว EFM นะคะวันนี้วันศุกร์ซ้อมมันหยุดกันหรือยังล่ะจ๊ะอ้อมคิดว่านะคะถ้าเป็นอ้อมก็ซ้อมตั้งแต่เช้าไปแล้วจริงๆซ้อมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่อยากจะคุยก็แล้วแต่ถนัดซ้อมตอนไหนก็เอาที่คุณสบายใจนะคะเริ่มต้นชั่วโมงนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย 3:00 น. กว่าๆหลังฟังข่าวสั้นนะคะฝากให้เขารักต่อกันที่ขึ้นใจไปต่อกันที่อยากบอกรักแล้ววนอยู่กับที่เพลงรักเพลงหนึ่งมาที่กาแล็กซี่และปิดท้ายที่กากากาในชีวิตจริงเวลาคุณเห็นอีกาคุณผู้ฟังมันมีชุดความเชื่อหรือเปล่าที่เรารู้สึกว่าอีกามาไม่ไหวเลยนะมันเป็นสัตว์ที่มันไม่ได้เป็นมงคลหรือเปล่าบางคนคิดแต่ถ้าคุณโตมากับดร.สลัมเราก็จะโอเคกับกาเพราะมันก็จะมีคุณผู้ฟังรู้จักดร.สลัมไหมเราอะมันก็จะมีกากาอ้อยอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในญี่ปุ่นกาอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นปกติเพราะถ้าใครไปหรือต่างประเทศบางคนเขาก็ไม่ถือถูกไหมฮะบางเรื่องถือบางเรื่องไม่ถือแต่ถ้าเราถือหลายเรื่องเราก็จะหนักไปเรื่อยๆคือเมื่อเช้าอ้อมพบปะกับอีกาคุณผู้ฟังแล้วเอาเข้าจริงอีกาตัวเท่าแม่ไก่ประเด็นคือหรือไก่ตัวเล็กที่เราเห็นเพราะว่าอีกาที่เราเห็นตัวทุนีแบบโอ้มองดำปัดเลยอะดำแบบดำแต่ดำสวยนะแต่มาเกาะอยู่ข้างหน้าแล้วก็จ้องตางผีก็ไม่พร้อมเหมือนกันแต่เขาก็คือสัตว์อะเป็นสิ่งมีชีวิตพอเราลุกออกไปเขาก็จะไปจกอาหารที่เราทานไม่หมดแล้วก็จุ๊กแต่ไม่งั้นเขาก็ไม่มายุ่งมาอะไรนะคะก็อ่ะเปิดกาของปามี่เพราะว่าเมื่อเช้าได้พบปะกับอีกาไปคุณผู้ฟังบอกว่าเอาชีวิตทำไมเปิดเพลงวนอยู่กับสิ่งที่เห็นบางทีชีวิตเราก็ไม่มีอะไรเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังถ้าคิดเยอะแล้วมันเหนื่อยเราก็เอาที่พอไหวมีความสุขกับอะไรได้ก็มีไปก่อนบางทีเมื่อเช้าคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าล่ะเห็นแดดก็มีความสุขอ่ะเห็นแดดเห็นไอแดดเห็นท้องฟ้าที่ใสเราก็รู้สึกอยากหายใจลึกๆแต่เมื่อเช้า PM 2.5 ซัดไป80นะคะในบางพื้นที่ก็ไม่รู้ได้รับอิทธิพลอะไรแต่ไม่น่าจะถึงเพราะว่ามันมีควันที่อินโดหรือฟิลิปปินส์สักอย่างมันก็ส่งผลกระทบไปให้สิงคโปร์ซึ่งปกติโอเคขึ้นไป200อ่ะมันมีอิทธิพลต่อกันหมดนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะในวันที่เรามีแสงแดดเราอาจจะไม่เคยนึกถึงเขามาก่อนแต่ช่วง 2-3 วีคที่ผ่านมามันอาจจะเป็นครั้งที่ทำให้เรารู้สึกตระหนักถึงการมีแสงแดดตามที่มันควรจะเป็นการได้สูดอากาศอย่างที่ควรจะเป็นกว่าเราจะเข้าใจมันกว่าเราจะรู้สึกคุณค่าของอากาศที่หายใจไม่ต้องผ่านแมสก็ตอนที่เรารู้จัก PM 2.5 แล้วมันส่งผลกับสุขภาพเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสที่จะไปสูดอากาศแล้วก็วิ่งโดยที่ไม่ต้องใส่แมสทำอะไรเชิญใช้มันได้อย่างเต็มที่ค่ะวิ่งไม่ไหวก็ไปเดินทำอะไรได้ก็ทำเท่าที่คุณสบายใจเพราะวันนี้มันเป็นวันศุกร์พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์คุณมีแผนทำอะไรบ้างหนึ่งในแผนสำหรับบางคนคือยังลังเลอยู่เพราะตอนแรกก็เอ๊ะถ้าฝนตกไม่ออกจากบ้านแล้วกันก็เลยยังไม่กดบัตรคอนเสิร์ตวันที่10ตุลาคือวันพรุ่งนี้จะไปนะตอนแรกจะไปเอาไงดีวะแต่ถ้าฝนตกอ่ะคือตอนนี้ก็สถานการณ์ออกจากบ้านได้ในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเอาว่าอึดอัดแล้วก็อยู่บ้านมานานพักใหญ่แล้วอยากจะไปมีความสุขกับพี่ๆเขารีมาสเตอร์คอนเสิร์ตกับคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวๆๆนะคะพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทพี่ตุ๊กวิยดาอปันไพบุญเกียรติพี่ก้อยสรัญญาและพี่กบทรงศิษย์ค่ะเหล่านี้นะคะนี่คือรายชื่อค่ะที่จะขึ้นบนเวทีที่จะร้องเพลงปีลึกที่เราเติบโตมาด้วยกันนะคะด้วยความรู้สึกเดิม100ใบสุดท้ายเท่านั้นสำหรับบัตรนะคะซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์บอกเลยว่าแค่100ใบสุดท้ายนะคะจัดเต็มมากกว่า50เพลงถามว่าซีนพิเศษมีไหมคอนเสิร์ตอื่นไม่มีแบบนี้นะจ๊ะจะเป็นซีนอะไรไปติดตามกันพรุ่งนี้เราจะเล่นกันที่พารากอนฮอลล์แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะเลิกดึกค่ะคอนเสิร์ตวัยนี้ปีลึกขนาดนี้เล่นเร็วค่ะคุณผู้ฟังประตูเปิดตั้งแต่บ่ายสามคุณก็ไปกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเสร็จเดินย่อยเพราะถ้าวัยปีลึกแบบนี้เดินย่อยช้าเนี่ยเดี๋ยวไปนั่งนานแล้วเดี๋ยวมันจะอึดอัดก็เดินย่อยช้อปปิ้งก่อนพอหอมปากหอมคอบ่ายสามประตูเปิดปุ๊บ4 โมงเล่นค่ะคุณผู้ฟังเรียบร้อยเราไปเจอกันนะคะคุณสามารถติดตามรายละเอียดถ้าสงสัยก็เข้าไปเช็คที่ Atime Showbiz ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังลองดูค่ะใครที่อยากฟังเพลงไหนของพี่ๆเขาไปเจอกับพวกเขาวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีวันศุกร์อย่าเรียกผมว่าที่รักถ้าไม่ได้รักผมเหมือนอย่างที่เรียกนะครับ
1: โมแต่พูดถึงพี่เขาแล้วลืมถามคุณผู้ฟังว่าถามคุณว่าวันนี้วันศุกร์ความสุขของคุณวันนี้คืออะไรเสาร์อาทิตย์นี้เตรียมความสุขอะไรเอาไว้ให้ตัวเองนะเตรียมความสุขอะไรเอาไว้ให้ตัวเอง ถามคุณผู้ฟังนะเตรียมความสุขอะไรเอาไว้ให้ตัวเองสำหรับอีฉันซีรีส์เมื่อคืนเริ่มไปแล้ว2ตอน3ตอนฉันเตรียมความสุขของฉันแค่นี้แล้วคุณล่ะคะเตรียมความสุขอะไรไว
2: ้ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ป่ายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพสิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอร์ดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงป้ายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: ฎของที่นี่มีอยู่ว่าอย่าสงสัยอย่าตั้งคำถาม
1: ที่นี่ความรักคือจุดอ่อนศักดิ์ศรีคือเดิมพันและร่างกายคือราคาเมื่อเกมเริ่มขึ้นคุณจะเลือกเงินความรักหรือศักดิ์ศรีเกมนี้ไม่มีใครเล่นฟรี
0: ออกล่าได
1: ้ King of Bahos ศึกเกมลวง Welcome to Remember พฤศจิกายนนี้รับชมได้ทางวิวเท่านั้น
2: มึงอยากเป็นมากใช่ปะไอ้ King of Bahos เนี่ย
3: FM Fandom Live
4: มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะสวัสดีครับ
4: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะช
5: ื
4: ่อเกมว่า School of Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้หมิงเนฟรู้จักกับคำว่ารัก
5: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
6: ่
5: ส่งเสียงไม่ได
2: ้เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนนึงใบ้คนนึงทายแล้วก็สลับกัน
4: มาเริ่มเลย
6: Love you baby แมงกินฟันละ
2: โอ้โห
6: เป็นแฟนกันนะPEN ปากกา
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: รวมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
9: EFM

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ BQ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าราชกระบังโดยภารกิจเร่งด่วนคือการจัดการขยะที่มีจำนวนมากเนื่องจากราชกระบังมีซอยย่อยแบบก้างปลาจำนวนมากเมื่อน้ำลดชาวบ้านจึงนำขยะออกมาวางกองหน้าบ้านจนเต็มซอยประชาชนเข้าออกซอยไม่ได้กทม.จึงต้องระดมกำลังคนขนขยะออกมาจากจุดรวบรวมด้านนอกเพื่อให้รถบรรทุกเข้าขนย้ายโดยกทม.ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานกวาดคนสวนและฝ่ายเก็บขยะกว่า500ถึง600คนพร้อมด้วยปภ.และใช้ระบบบัดดี้ดึงกำลังพลจากเขตที่ไม่มีน้ำท่วมมาร่วมเพิ่มอีกกว่า100คนโดยแบ่งระบบโลจิสติกส์3ขั้นตอนใช้คนขนขยะจากซอยเล็กมาลานกว้างจากนั้นใช้รถดั๊มรถ6ถึง10ล้อขนไปจุดเทรวมและใช้รถเทลเลอร์30ตันลากไปกำจัดปลายทางแบ่ง4โซนรับผิดชอบชัดเจนร่วมมือกับกรมโยธาปภ.กองทัพไทยและกระทรวงทรัพยากรผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำดีขึ้นมากเพราะฝนไม่ตกมาแล้ว2วันฝั่งตะวันออกประสานกรมชลประทานทยอยระบายน้ำลงคลองแสนแสบอย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งจัดเก็บอีกประมาณ33กองและกองขยะริมถนนสายหลักอีก11กองโดยตั้งเป้าหมายเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันกระทรวงกลาโหมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือ1แมปเร่งจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้องตรงกันมุ่งแก้ปัญหาความซับซ้อนและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการครั้งที่1ประจำปี2019โดยที่ประชุมมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานวันแมปซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วในพื้นที่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4รวม44จังหวัดส่วนกลุ่มที่5ถึงกลุ่มที่7รวม33จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานอกจากนี้ยังเร่งตรวจสอบและปรับแนวเขตให้สอดคล้องกับข้อที่จริงในพื้นที่โดยต้องไม่กระทบต่อประชาชนไม่เป็นแปรสถานะทางกฎหมายของพื้นที่พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมแผนที่ทหารทับถนนการสำรวจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินได้การดำเนินงานระยะต่อไปจะเน้นบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดข้อขัดแย้งด้านแนวเขตที่ดินและสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมวิริยะจันทรารายงาน
2: เสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุผู้ปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจ

0: ตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: Number 4

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ช่วยกันเลือกเพลงนะครับบางเพลงอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ยังไงนักร้องตรงกันแน่นอนสำหรับพีพีค่ะคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับขอแค่นี้สำหรับปันนะคะแล้วมาต่อกันที่ไม่คิดถึงเท่าไหร่ค่ะไฟท์บอยแล้วก็ปิดท้ายที่คนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนนะคะ4โมงเย็นกับอีก20นาทีอ้อมถามคุณผู้ฟังว่าคุณเตรียมความสุขอะไรไว้ให้กับตัวเองบ้างฟังดูน่าสนใจค่ะพอนั่งไล่อ่านแล้วก็ดูมีความสุขดีนะคะคุณผู้ฟังสำหรับบางคนก็บอกว่าใจเนี่ยไปถึงวันพรุ่งนี้แล้วดีค่ะบางคนก็อาจจะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปบริจาคเลือดโปรเจกต์วันเกิดบิลกินนะคะว่าทำไมอีกคนหนึ่งถึงใจให้มันถึงพรุ่งนี้เนาะบางคนก็บอกว่าวันเสาร์เนี่ยจะไปดูหนังแล้วก็ไปเดินเขาออกกำลังด้วยนะคะดูซีรีส์ดูบอลไทยดูพรีเมียร์ลีกค่ะในขณะที่คุณผู้ฟังบางคนบอกไม่ต้องซ้อมแล้วค่ะวันหยุดเพราะเดี๋ยวจะลาหยุดยาวไปเที่ยวแม่สาวจะนั่งจัดกระเป๋าอยู่บ้านรอบินตอนดึกดีใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังไปเที่ยวไหนเนาะลาเที่ยวต้องวีคนึงไปเท่าไหร่เนี่ยไปเท่าไหร่เนี่ยไปเท่าไหร่เนี่ยดูรู้สึกอิจฉาไงก็ไม่รู้นะเพราะยังไปไม่ได้ในขณะที่บางคนบอกว่าไปอยุธยากับเพื่อนค่ะไม่ได้เที่ยวต่างจังหวัดพร้อมๆกันมานานแล้วปิดเทอมเพื่อนๆเอาพาลูกไปด้วยได้อ่ะพอเราเปลี่ยนสถานะบางทีเนาะจากนักเรียนนักศึกษาพอมีความว่าคุณพ่อหรือคุณแม่บางครั้งก็ต้องไปเที่ยวแบบ family อ่ะเนาะในขณะที่บางคนบอกว่า12เนี่ยลาพักร้อนเอาไว้แล้วก็เลยได้หยุด4วันรวดพรุ่งนี้จะไปดูรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตแล้ววันอาทิตย์ก็จะไปเลือกตั้งประกันสังคมยังจำเบอร์ไม่ได้เลยค่ะจันทร์อังคารหน้ายังไม่รู้เลยจะไปไหนแต่น่าจะทยอยทำงานบ้านนะคะในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าแพลนของเขาคือหาวันหยุดเพิ่มสำหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยเพราะว่าวันอังคารจะหยุดและศุกร์ก็ธนาคารในโซนก็ประกาศหยุดพิเศษละอ่ะเพราะฉะนั้นจะไปทะเลหรือจะขอเพลงเกี่ยวกับทะเลล่ะเนี่ยอ่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังช่างมีความสุขเหลือเกินบางคนก็บอกว่าเนี่ยนั่งชิลริมทะเลโดยมีเพลงที่ย่อมเปิดฟังไปเป็นเพื่อนขอบคุณมากๆเลยนะคะแค่นี้เราอ่านตามความสุขมันถ่ายทอดกันได้นะเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจจังเลยอะไปไหนอยากรู้ด้วยแค่ได้อ่านว่าเขาจะไปไหนเราก็ยิ้มละ
3: ไอคอนคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
2: อังคารคลุมโปงค่ะอังคารหน้าเจอกับดร.วิสพบกับคุณหมอบอมนะคะดร.วิสกับคุณหมอบอมแล้ว X ไปด้วยกันกับดร.วิสนะคะ2ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นถ้าคุณเป็นแฟนรายการที่ฟังแล้วก็ร้อนๆแบบนี้ขออวยพรให้คุณได้มีโอกาสเจอและเป็นผู้ที่ได้เล่าเรื่องเหล่านี้เองค่ะ
3: ไอคอนกลุ่มโป
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สวัสดีวันศุกร์ขอให้วันศุกร์นี้เป็นวันเบาๆที่เต็มไปด้วยความสบายใจ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีแบงค์ต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วันลืม
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
3: สำหรับใครที่คอยอยู่ว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้เราจะได้คุยกับใครโปรคนไหนนะคะต้องบอกว่าจันทร์นี้จะเป็นช่วงเวลาของ Jobs Gen Z ติดตามกันค่ะน้องๆ Gen Z ลองมาฟังดูนะคะไม่มากก็น้อยเราต้องได้อะไรกลับไปค่ะคุณผู้ฟังกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB โค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501นะคะ
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501

0: 1 2 3 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: ต้องบอกว่าใครที่ชอบงานของ Tilly Burch นะคะเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะ Nivilis ค่ะกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: หนูไปเดทกับคนแปลกๆตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมถ้ามาหาเราหน่อยเฮ้ยใจเย็นน้ำท่วมถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเราไม่ได้พิศวาสเขาแต่เราอยากรู้ว่าเออไปก็ได้หนูก็นั่ง BTS ไปถึงนู่นถึงที่ไหนแล้วเฮ้ยเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไปรีดเขาก็มารับไปคาเฟ่กันก่อนไหมแต่มันแพงมากเลยมันแพงมาก
6: ตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะ
5: คือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะหนูก็บอกมันว่าเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นก็โมโหหนูเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเออก็ดีเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเธอขนาดนั้นหรอกได้แล้วมันก็ดูดน้ำทีนึงฟูแล้วมันก็ลุกไปเลยก่อนมาไปบอกอย่าเอาเราเอาไปนินทาใครนะเว้ยกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกเจอกูแน่พุทธอกพุทโธ
7: โดนแล้วไอตีตาแป๋ว
8: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะตาแป๋วโทรมาอินบ็อกซ์มาได้นะเราจะฟังความสองข้าง
6: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
0: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับ

0: ันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: นายกเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยกำชับส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโดยเร็วย้ำอย่าชะล่าใจแม้ภาพรวมเริ่มคลี่คลายเตรียมพร้อมก่อนฝนระลอกใหม่ย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายกรมชลลดการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6บรรเทาน้ำท่วมท้ายเขื่อนลดน้ำสมทบเจ้าพยาส่วนเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้ปภ.เตือน 9-13 ตุลาคมเฝ้าระวังอากาศแปรปรวนฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกจ่ายเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 ถึง 5,000 บาทแล้วรวม 36,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า316ล้านบาทกทม.ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่วม600ชีวิตเร่งเคลียร์ขยะตกค้างที่เคหะล่มเกล้าหลังน้ำลดเก็บขยะได้กว่า 1,700 ตันตั้งเป้าเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันกระทรวงมหาดไทยย้ายเศรษฐวุฒิจากนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วโยกนฤทธิ์ปลากระวงณอยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาดำรงตำแหน่งแทนมีผลวันนี้ด้านนายกแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินชี้อยู่ที่เดิมมา5ปีต้องย้ายอยู่แล้ววอนจบได้แล้วลั่นไม่มีกันแกล้งไม่มีการเมืองเมินอดีตปลัดมหาดไทยออกโรงป้องนายกไม่เชื่อปปช.จะเป็นมวยล้มปมสอบทุจริตท้องถิ่นและไม่กังวลถูกหยิบประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะวรสิทธิ์ขอไม่ก้าวล่วงปปช.ปมส่งฟ้องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันย้ำคดีไม่จบคาด20ตุลาคมนี้ชัดเจนบรรจุผู้สอบได้สุจริตด้านคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมคดีทุจริตการสอบข้าราชการปกครองท้องถิ่นอีก4ล้านบาทส่วนหลอกลงทุน Forex TD ร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกว่า 7,000 รายส่วนคดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทพลตำรวจโทนพสินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือแกะรอย4ตัวบอสสำคัญโยงสวมสิทธิบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทสั่งเด้งผอ.สบส.5เส้นปมกรงเหล็กครอบเตียงโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมมีผลทันทีขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีละเว้นส่วนที่บ้านเสริมสุขจังหวัดนนทบุรีย้ายผู้ป่วย75รายออกหมดแล้วหลังเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตเหลือเพียง9เตียงที่ขออนุญาตถูกต้องให้สบส.4ดำเนินการต่อไปทนายอั๋นยื่นหนังสือถึง DSI และกรมที่ดินเตือนปมแผนที่เขากระโดงฉบับใหม่อ้างลบลำลางสาธารณะ20จุดหวั่นใช้เป็นช่องทางยุติคดีพร้อมแย้มมีไม้เด็ดคดีหัวสว.เตรียมเปิดข้อมูลสำคัญเร็วๆนี้สุดปังกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองใจคนสหราชอาณาจักรจากผลสำรวจของ Condé Nast Traveler นิตยสารและสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกสะท้อนถึงความนิยมสูงสุดของกรุงเทพในหมู่นักเดินทางในช่วงเวลานี
7: ้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ

0: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
4: ์ Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ไม่แน่ใจนะคะสำหรับคุณผู้ฟังปกติแล้วคุณเป็นคนทานรสชาติไหนที่มันจะต้องนำมาก่อนเสมอเพราะว่าชาวพุทธเรียนค่ะต้องบอกว่าเรามีการทำโพลทุกวันพุธนะคะทุกช่วงทุกครั้งที่เรามีการจัดรายการถูกไหมคะต้นชั่วโมงเราจะมีการทำโพลกันไปนะคะกับการพูดคุยต่างๆ 35% คุณผู้ฟังของเรานะคะติดไปทางเค็มน่าสนใจดีค่ะแล้วคุณล่ะคะรสชาติไหนต้องนำมาก่อนเสมอเจอกันทุกพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: ส่วนคุณผู้ฟังที่ถามว่าพี่เอาแล้ววันนี้ออมสินไปไหนออมสินมาตอนนี้กับคุณผู้ฟังที่จะต้องมาบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองมาเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการ refinance หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดค่ะรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะคะสินเชื่อนะคะสำหรับนำไปใช้ชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะคะผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้เนี่ยได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการสำหรับผู้มีรายได้ประจำจะมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะคะเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคมนี้นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน31 มกราคม 2570นะคะ2570ค่ะคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรนะคะ GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะต้องบอกว่าคุณผู้ฟังบางคนพอรู้ว่าวีคหน้าจะมีวันหยุดมีฟันหลอมีอะไรก็เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวกันหรือว่ารวมไปถึงปิดเทอมของเด็กๆลูกๆด้วยนิดนึงสำหรับคนที่ไปญี่ปุ่นคุณอาจจะเคยเห็นแต่คุณอาจจะไม่ได้เคยทำแต่ต้องเตือนกันไว้ก่อนว่าสิ่งที่เคยเห็นอาจจะทำไม่ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่บอกว่าเวลาไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อของก่อนหน้าเกต ซื้อกลับมาฝากคนที่มันเป็นถุงขาวๆแดงๆชมพูชมพูอะไรอ้ําเห็นนะบางคนก่อนขึ้นเครื่องก็ถือกัน 2-3 ถุงแล้วก็จะมี carry on อีก1แล้วก็เป๋าสะพายติดตัวคุณผู้หญิงอีกใบนึงอะไรเงี้ยและรวมๆแหละมันคืออ้อมว่าโดยที่เข้าใจเนี่ย carry on มันก็จะได้ประมาณไม่เกิน7กิโลป่ะโดยประมาณแล้วก็กระเป๋าถือประมาณ1ของผู้หญิงที่ไว้สำหรับพกนู่นพกนี่หรือผู้ชายก็เป็นกระเป๋าพอประมาณแต่หลายๆครั้งเราจะเห็นว่ามันจะเป็นใบใหญ่น้ำหนักเยอะและยังพ่วงที่จะมีถุงที่แบบซื้อของฝากนู่นนี่นั่นหลายๆครั้งบางคนอาจจะเอ๊ะมันตกลงมันได้กี่ใบนะโดยหลักการแล้วเท่าที่เข้าใจเขาจะให้กระเป๋าติดตัว1ใบแล้วก็ carry on อีก1ใบก็ขึ้นอยู่กับชนิดของตั๋วแต่ส่วนใหญ่มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ถุงที่ซื้อของที่หน้าเกตเนี่ยที่เป็นของฝากตอนนี้เขาน่าจะนับรวมนะคะถ้าเขาเอาจริงขึ้นมาใดๆเหล่านั้นจะนับรวมให้คุณมีได้แค่2ชิ้นนะคะคุณผู้ฟังจะนับรวมให้คุณมีได้แค่2ชิ้นถ้าเขาซีเรียสเขาจะรวมน้ำหนักให้คุณไม่เกิน7กิโลและ2ชิ้นด้วย3มั้งนะกับไอ้ถุงเยอะๆเพราะฉะนั้น ถ้าครั้งนี้คุณจะโดนเรียกให้ช่างให้วัดก็อาจจะใช้ข้ออ้างว่าเมื่อก่อนทำได้ไม่ได้เพราะจริงๆเมื่อก่อนมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้เขาแค่ปล่อยแล้วเท่านั้นเองแต่ถ้าพอวันนี้เขากลับมาเอาจริงบางทีเราอาจจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะ
5: สวัสดีวันศุกร์เงินอาจจะเหลือน้อยแต่ภาระยังเหลือเยอะเหมือนเดิมเลย
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีข้าชาพาพาไปมูดีด้อพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีด้อหรือดีด้อโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
1: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

0: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
1: กรอบเคียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
4: ้กระเป๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
5: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
4: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
5: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark.

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แน่นอนนะคะนอกจากจะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านแล้วก็ต้องส่งคุณผู้ฟังไปใช้เวลาเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวของคุณให้มีความสุขนะคะเลือกที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เติมพลังชีวิตของคุณเติมกำลังใจให้กับคุณและรักษาร่างกายของตัวเองด้วยเพราะช่วงนี้อาจจะมีการระบาดของไข้หวัดอยู่อีกสักนิดนึงนะคะไปไหนถ้าเป็นที่ชุมชนเยอะๆใส่หน้ากากได้หรือว่ารีบกลับมาจากข้างนอกก็อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่ความสุขอยู่แค่ดูทีวีดูซีรีส์อยู่บ้านแล้วถ้าคุณเป็นแฟนด็อกเตอร์เอ็กซ์มาก่อนนะคะต้องบอกว่าอ่ะของเกาหลีเขาจะมาแล้วว่างก็ดูละกันใครอยากทำอะไรทำค่ะเพื่อความสบายใจของตัวคุณเองวันนี้ขอให้คุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย .165
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับดีเจพีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: EFM News

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Diet อร่อยเต็ม

0: ป็นหนึ่งซิงเกิลที่จริงๆแฟนๆเลือกมาเยอะมากเลยนะฮะจนสัปดาห์นี้กลายมาเป็น Highest Entry ด้วยนะฮะเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์นี้อันดับที่13นะครับนี่คือซิงเกิลเช็คลิสต์นะครับจากน้องบิลกินพุทธิพงศ์นั่นเองที่มาในสไตล์ของวายบ์สนุกๆเลยแล้วก็เป็นซิงเกิลเปิดนะฮะซิงเกิลแรกในอัลบั้มใหม่ของน้องบิลกินด้วยนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยเสน่ห์นอกจากเพลงนี้วายบ์สนุกๆใช่มั้ยมิวสิกวิดีโอได้เห็นน้องบิลกินเนี่ยในหลากหลายสไตล์เลยมีทั้งหนุ่มพิซซ่าหนุ่มขี้เล่นหนุ่มวิศวะหนุ่มๆเซ่อเซ่อโอ้น่ารักทุกมูดเลย
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Dao ค่ะ

เห็นข้อความคุณจอยส่งเข้ามาบอกว่าซิงเกิลจากน้องปันเข้าหรือยังก็เลยเปิดไปซะเลยนะฮะงานใหม่จากน้องปันคุณฟัง X กับ The Toys นะครับนี่คือเขียวเหลืองแดงหรือว่า Get High นั่นเองก่อนหน้านี้ก็จะมีงานจากพี่ๆ Tattoo Color มาฝากกันด้วยนะฮะกับเพลงของเรามาส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันสัปดาห์นี้เราเจอกันทั้งสัปดาห์เลยแบบไม่น่าเชื่อจริงๆนะคุณฟังไม่รู้เป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าวันนี้อยู่กับพี่ดาวนะฮะซึ่งพี่ดาวลา1วันเนาะอยู่กับโซเซฟแทนนะครับช่วงของ6โมงถึง3ทุ่มเลยในช่วงเย็นวันศุกร์แบบนี้นะฮะระหว่างเลิกงานก็มาเพิ่มเติมเพลย์ลิสต์กันได้นะฮะในระหว่างขับรถแบบนี้ส่งมาฝากโซเซฟกันได้เลยที่2ช่องทางเหมือนเดิม02-665-8373แล้วก็แอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะฮะช่วงต้นๆไม่อยากให้ง่วงเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้มันแบบว่าสนุกสนานกันสักหน่อย

ซิงเกิลจากน้องซาร่าซาโรล่านะครับหน้าที่ของฉันหรือว่า If You Don't Mind นั่นเองที่รีเควสต์เข้ามาฝากกันในเบรกนี้นะครับช่วงเย็นวันศุกร์คุณฟังนั่งคุยกันเล่นๆหน่อยเคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าซวยแหมก็ต้องเคยได้ยินทุกคนใช่ไหมเพราะคนเรามันซวยได้ทุกวันจริงๆนะแต่ว่าเคยได้ยินคำนี้จริงไหมว่าซวยแต่ว่าเรายังโชคดีแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานอยู่ดีๆดันเสียหักล้มหรือว่าขับรถอยู่ดีก็ได้โดนคนมาเฉี่ยวซะอย่างนั้นอันนี้คือซวยก่อนแต่ที่ว่าโชคดีคืออะไรรู้ไหมคุณฟังคือการที่เราซื้อประกันกับโบรกเกอร์ที่ดูแลเราไปจนถึงตอนเกิดเหตุฮะอันนี้คือจะเป็นโชคที่แบบดีมากๆหลังจากเราซวยไปแล้วนั่นแหละคือฟิลของประกันติดโล่นนะฮะบรกเกอร์ประกันจากเงินติดล้อนั่นเองตอนนี้เขามีแคมเปญนะฮะให้เราโชคดียิ่งกว่าเดิมอีกนะครับจากที่โชคดีอยู่แล้วครั้งนี้โชคดีเบิ้ลเข้าไปเพราะนี่คือประกันติดโล่โชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันและโชคดีมีรางวัล นะครับรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทโอ้โหแจกเยอะจริงๆเลยโชคชั้นที่1เนี่ยฮะก็คือซวยปุ๊บเนี่ยโทรหาเขาเลย1501นะครับบริการ After ซวย Service อันเนี้ยเขาพร้อมประสานงานช่วยเหลือเราแบบ24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณจะไม่ได้สู้บนถนนอยู่คนเดียวแน่นอนนะฮะคือโทรไปปุ๊บเขารับ24ชั่วโมงเลยส่วนโชคชั้นที่2ก็คือได้ลุ้นรางวัลแบบทุกเดือนนะฮะเมื่อซื้อประกันรถคนบ้านมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่พรบประกันอะไรก็ได้กับประกันติดโล่นะฮะตั้งแต่วันที่16กุมภาถึง31ธันวาคมปีนี้นะครับรับสิทธิ์ในการลุ้นทองคำ iPhone iPad บัตรกำนันบัตรเติมน้ำมันแล้วก็บัตรรางวัลเป็นรางวัลใหญ่นะฮะ Toyota Yaris ATIV ป้ายแดงไปเลยนะครับพิเศษรับโค้งสุดท้ายนี่คือโค้งสุดท้ายจริงๆนะฮะกับพรบ.รถยนต์ที่ประกันติดโล่เริ่มเพียงแค่444บาทต่อปีเท่านั้นเองนะครับก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรถป้ายแดงราคาเนี้ยซื้อได้ที่สาขาเงินติดล้อเท่านั้นนะครับใครที่อยากดูรายละเอียดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่หรือโทรไปที่1501นะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับประกันที่โดนใจหลายๆคนเลยกับประกันติดโล่สบายใจตั้งแต่ซื้อยันเคลมไปเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว1 2 3 go
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์ซันชายกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนะสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
3: กินนะสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนะสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนะสปูนกินนะส

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันศุกร์ไม่ได้รักการทำงานแค่รักคนที่ทำงาน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: ใช้คำว่าถ้ารุ่นราวคราวเดียวกันน่าจะร้องตามกันได้ทั้งเพลงหูฟังครับนี่คือหนึ่งในซิงเกิลในโปรเจกต์ของ Genie Records นะครับที่ชื่อว่า Genieverse Version 2แล้วนะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เขาจะเอาเพลงฮิตในยุค2000เนี่ยกลับมาร้องกันใหม่ในแบบฉบับของศิลปินรุ่นใหม่ของ Genie Records นะครับซึ่งเพลงนี้ชื่อว่าไม่สมศักดิ์ศรีต้นฉบับเป็นของพี่ไทยธนาวุฒินะครับนำมาร้องรีมาสเตอร์อีกครั้งเนี่ยในเวอร์ชันนี้ของน้องโจอี้ภูสิทธิ์ที่เติมลูกเล่นความเป็นโจอี้มากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงพินแล้วก็เสียงร้องไฮโน้ตต่างๆเนี่ยคือบอกเลยว่าโอ้สุดยอดมากๆเลยนะฮะขอบคุณด้วยนะสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะฮะและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วก็อย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: กฎของที่นี่มีอยู่ว่าอย่าสงสัยอย่าตั้งคำถาม
4: ที่นี่ความรักคือจุดอ่อนศักดิ์ศรีคือเดิมพันและร่างกายคือราคาเมื่อเกมเริ่มขึ้นคุณจะเลือกเงินความรักหรือศักดิ์ศรีเกมนี้ไม่มีใครเล่นฟรี
3: ออกล่าได
4: ้ King of Bahos ศึกเกมลวง Welcome to Remember พฤศจิกายนนี้รับชมได้ทางวิวเท่านั้น
5: มึงอยากเป็นมากใช่ปะไอ้คิงของบาโฮสเนี่ย
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยหอยกระป๋องกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
10: มสนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: เปลี่ยนอดีตให้เป็นบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่มาทำร้ายใจ
13: Inspiration
14: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
11: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist of the Week
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
17: Number 1

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: FM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: เมื่อวานนี้ความฟินทะลุจอเลยคุณผู้ฟังครับเราต้อนรับสองสาวจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตกันนะครับก็คือน้องหมิงหมิงแล้วก็น้องเนปจูนกับเคมีมาเด็กแล้วก็พี่คนสวยนะฮะที่เกิดตำนานเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเซตคำถามพิเศษที่ให้ลองจินตนาการว่าอีกฝ่ายเนี่ยเหมาะกับโตเกียวไส้อะไรซึ่งหมิงหมิงเนี่ยเขาครีเอทีฟมาว่าพี่เนปจูนน่าจะเหมาะกับโตเกียวไส้หมูมะพร้าวเราก็พยายามหาว่าเอ๊ะหมูมะพร้าวคืออะไรนะไส้โตเกียวนี้เราไม่เคยเห็นเลยปรากฏคุยไปคุยมาคือจินตนาการนะฮะนึกไปถึงหนำเลียบคุณฟังที่เป็นกับข้าวต้มอะไรเงี้ยโอ้โหซึ่งทีมงานหากันเหนื่อยเลยนะฮะรวมไปถึงเนปจูนที่เขาครีเอทีฟโตเกียวรสชาติมิ้นช็อกนะฮะโรยด้วยหมี่กรอบของข้าวซอยโอ้โหแต่ละคนคือครีเอทีฟมากสุดๆเลยนะฮะรวมไปถึงเกมท้ายชั่วโมงด้วยคุณฟังที่เรียกว่าฟินทรูจอเลยนะฮะอยากให้ย้อนหลังกันได้ที่ YouTube A Time Online Channel นะครับส่วนสัปดาห์หน้า15ตุลาคมนะครับเดี๋ยวมาเจอกับ2หนุ่มกันบ้างบอสตรงๆนะฮะจาก New The Series กันพฤหัสหน้า 3 ทุ่มกับ EFM Phantom Live นะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อจ้ะ
0: EFMFandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

างทีอยู่กับเรานานๆเนาะความสัมพันธ์มันก็แบบนี้หรอกคือเราก็ต้องเติมความหวานให้กันจะได้ไม่มีใครห่อเหี่ยวไปซะก่อนนะฮะนี่คืองานจาก EDC คู่ฟังสวีทเหมือนก่อนนะครับรวมไปถึงถ้าสมมติว่าบ้านเรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ต้องเติมความอร่อยแล้วก็เติมความน่ารักให้กับน้องแมวอีกต่อเนื่องเนาะเขาจะได้ไม่ห่อเหี่ยวใส่เรานะฮะกับอาหารแมวมิโอโกคู่ฟังอาหารแมวเกรดพรีเมียมที่ตอบโจทย์ความต้องการของน้องแมวที่ถูกพัฒนาอย่างใส่ใจเลยจากทีมสัตวแพทย์นะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ครบถ้วนด้วยคุณค่าทางโภชนาการนะฮะพอน้องแมวได้ลองชิมนะเชื่อว่าจะทั้งสุขภาพดีแล้วก็อร่อยถูกใจน้องแมวแน่นอนนะฮะกับสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวทั้ง4สูตรนะครับที่มาพร้อมกับลุคใหม่เลยแต่ว่าสูตรข้างในเนี่ยยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นสูตรแมวเลี้ยงในบ้านที่ช่วยลดกลิ่นมูนของน้องแมวนะฮะสูตรแมวเปอร์เซียแมวเปอร์เซียแล้วก็แมวขนยาวนะครับสูตรฟิตแอนด์เฟิร์มสำหรับแมวทำหมันอ้วนง่ายกิจกรรมน้อยและสูตรสุดท้ายจะเป็นสูตรลูกแมวนะครับสำหรับแมวอายุ 1-12 เดือนนอกจากนี้เขายังมีมิโอโกแคร์นะครับเพื่อการดูแลเจ้าเหมียวอย่างตรงจุดเลยทั้งสูตรดูแลระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็สูตรดูแลขนแล้วก็ผิวหนังโดยเฉพาะเลยนะครับรวมไปถึงล่าสุดเขาก็มีอาหารสูตรเกรนฟรีนะฮะอย่างมิโอโกซีเลคชั่นอีกด้วยพิเศษเลยเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นของแถมเป็นกระเป๋ามิโอโกเดลี่แบ็กนะครับลายน่ารักมากนะฮะใส่ของได้เยอะจุใจไปเลยนะครับไปหากันได้ที่ร้านเพชช็อปที่ร่วมรายการแล้วก็ร้านค้าทางการออนไลน์นะฮะหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook มิโอโกจ้ะเดี๋ยวเราส่งท้ายชั่วโมงวิดีโอด้วย I've got you นะฮะงานจากเฮียเป๊กผลิตโชคแล้วเดี๋ยวมีงานจากเฮียเอจิรากรรออยู่ด้วยนะครับส่วนหลังทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปเจอทางออนไลน์แทนที่แอปเอทามฟังฟินนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้เราก็พบกันนะคะช่วงทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะเจอกันวันศุกร์อยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถรับชมรายการทางไลฟ์ได้นะคะทางนิวส์เคาะข่าวค่ำแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ทางพอดคาสต์วันนี้มีข่าวสำคัญหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจนะคะเรื่องฟ้าฝนกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในประเทศไทยก็จะมีผลกระทบยาวไปถึงวันที่13ตุลาคมเลยส่วนช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะราคาผักสดไข่ไก่ตอนนี้มีรายงานว่าพุ่งสูงมากเกือบ 200% เลยส่วนเรื่องกองสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ตำรวจออกมายืนยันว่าจะเร่งทำสำนวนกองสอบนะคะส่วนที่เหลือให้ทันกรอบ30วันแน่นอนค่ะแล้วก็ออกมาชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวกับการทำสำนวนในล็อตก่อนหน้านี้ที่ทางปปช.ส่งฟ้องไม่ทันด้วยส่วนเรื่องการเมืองวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านออกมาโต้ยัตติซักฟอกที่ฝากรัฐบาลออกมาพูดว่าเป็นบันเทิงทิปไตยยืนยันว่าทุกอย่างมีข้อมูลนะคะที่จะมีการพิจารณาร่วมกันจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามข่าวค่ะ
8: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
9: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
10: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
11: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วยGreen Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
14: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
15: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ไ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่เรื่องฟ้าฝนกันก่อนเลยค่ะคำเตือนฝนรอบใหม่มาแล้วนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยาวไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะหลายพื้นที่ยังคงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกนะคะอย่างบางจุดที่เคยท่วมตอนนี้น้ำลดลงไปแล้วแต่ว่าบางจุดก็ยังมีปริ่มๆท่ออยู่บ้างค่ะวันนี้มีรายงานที่เขตหนองจอกมีการระดมสูบน้ำออกจากพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลโหฟอร์เรวิลนี่หนักมากนะแล้วก็ตอนนี้น้ำมันเน่าด้วยสุวินทวงศ์38เป็นโครงการขนาดใหญ่กว่า 2,000 ไร่ในหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมขังประมาณ 50-70 เซนติเมตรค่ะตัวน้ำไม่ได้เข้าบ้านนะคะคือตัวพื้นมันยกสูงขึ้นแต่ว่าน้ำที่อยู่รอบๆบ้านท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์แล้วค่ะก็กระทบไปถึงการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านตอนนี้ทางเขตได้เพิ่มกำลังสูบจากหมู่บ้านแล้วก็ลงไปที่คลองย่อยๆที่อยู่รอบๆหมู่บ้านนะคะปรากฏว่าสูบลงไปมันก็ไม่ได้ทำให้น้ำลดลงไปเยอะลดลงไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนอีกหลายๆพื้นที่ที่เคยท่วมหรือว่าน้ำปริ่มๆอยู่นะคะก็กังวลว่าถ้าเกิดฝนระลอกใหม่ตกลงมาเติมอาจจะทำให้น้ำยังเพิ่มสูงขึ้นหรือต้องอยู่กับน้ำท่วมต่อไปมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนก้อนใหม่จะถล่มกรุงอีกครั้งใครเป็นชาวกทม.นะคะฟังดีๆเลยกรมอุตุบอกว่าฝนรอบใหม่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะจะเข้ามาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกทำให้เขตหนองจอกลาดกระบังนี่ลาดกระบังก็รอบที่แล้วก็ท่วมหนักมากนะคะมีนบุรียังคงต้องเฝ้าระวังว่าอิทธิพลจากฝนรอบนี้จะเกิดน้ำท่วมซ้ำได้อีกครั้งหรือไม่ก็ต้องติดตามประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางเพจกทม.อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนเรื่องการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะวันนี้โอนเรียบร้อยแล้ว 3,483 ครัวเรือนนะคะไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมวันนี้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 3,483 ครัวเรือนเป็นเงิน 29,499,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทในพื้นที่7จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตรวมทั้งหมด 3,021 ครัวเรือนค่ะครัวเรือนละ 5,000 บาทในพื้นที่3จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีรวม462ครัวเรือนนอกจากนี้ยังจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทจังหวัดน่าน2รายจังหวัดแม่ฮ่องสอนสกลนครอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายนะคะส่วนใครที่เป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะให้ท่านรีบไปติดต่อธนาคารค่ะเพื่อดำเนินการโดยเร็วนะคะถ้าเกิดไม่ผูกพร้อมเพย์ก็อาจจะทำให้ได้รับการโอนเงินช่วยเหลือล่าช้าค่ะทีนี้อีกเรื่องนึงที่ก็ต้องจัดการเร่งด่วนหลังจากน้ำรถตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่คือเรื่องขยะตกค้างในพื้นที่นะคือในชุมชนบางจุดอ่ะมันกองปิดทางเข้าบ้านจนประชาชนเขาร้องเรียนอ่ะอย่างเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะตอนนี้กทม.เก็บขยะไปแล้วทั้งหมด 1,735 ตันค่ะก็ต้องทยอยเก็บเรื่อยๆเลยส่วนของขยะที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะว่ามันจะมีบางจุดที่รถเก็บขยะเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้จริงๆนะคะก็ต้องรอให้กำลังคนและรถเข้าไปได้ก่อนก็คืออาจจะให้ประชาชนเนี่ยเอาขยะออกมาวางไว้ตรงจุดที่รถขยะเนี่ยพอจะมารับได้นะคะมันก็จะได้ค่อยๆเคลียร์ออกจากพื้นที่ไปส่วนพื้นที่อื่นๆสามารถตรวจสอบจุดเก็บขยะและข้อมูลการฟื้นฟูนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีขยะตกค้างนะคือ Cleaner Bangkok ค่ะหรือถ้าพบปัญหาขยะตกค้างให้ท่านแจ้งปัญหาที่เจอเนี่ยผ่านแอป Traffic Fondue ของกทม.ได้เลยนะคะ สลับมาดูเรื่องการเมืองกันนิดนึงเรื่องของการเมืองนะคะก็ร้อนแรงมากตอนนี้ศึกซักฟอกนะคะฝ่ายค้านเขายื่นไปทั้งหมด18รัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็เหมือนกับว่าจะมีประเด็นเรื่องการย้อนเกล็ดกันเกิดขึ้นก็สืบเนื่องมาจากที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะซึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทำนองว่าส.ส.หน้าใหม่ของพรรคประชาชนเนี่ยเหมือนกับพยายามจะสื่อสารจนลืมหลักการของพรรคเป็นบันเทิงทิปไตยปรากฏว่าวันนี้ซีกของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ออกมาให้ความเห็นกันนะว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเหมือนกับเลื่อนลอยมากเลยข้อกล่าวหาแล้วก็เป็นลักษณะของการตรวจสอบเหมือนกับเป็นบันเทิงที่ปไตยเหมือนที่อาจารย์ปิยบุตรพูดเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้หัวหน้าพรรคประชาชนอย่างคุณเทงก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าคือความคืบหน้าเรื่องการบรรจุยติก็ต้องรอประธานสภาก่อนคาดว่าการอภิปรายจะเกิดขึ้นได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ฝ่ายค้านต้องการอภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนค่ะน่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองครั้งหนึ่งเลยนะที่มีรัฐมนตรีถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายมากขนาดนี้นะคะทีนี้ถ้าหากมีข้อเสนอให้ลดเวลาอภิปรายเหลือ3วันนะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องกลับมาพิจารณาจัดสรรเวลาให้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ว่าทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการว่าจะกำหนดเวลาอภิปรายไว้เท่าไหร่วิป3ฝ่ายก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องกรอบเวลาด้วยนักข่าวก็ถามคุณเทงว่ามีรัฐมนตรีบางคนเนี่ยเขาวิจารณ์นะว่าการยื่นซักฟอกของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นลักษณะบันเทิงทิปไตยแล้วก็ตั้งคำถามว่ามีข้อมูลจริงไหมคุณเทงก็บอกว่าขอให้รอดูเนื้อหาละกันนะคะแล้วค่อยมาพิจารณาว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นอย่างไรส่วนถ้อยคำในยัตติที่บางถ้อยคำนี่ก็ใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงนะอย่างเช่นเป็นพวกมือถือสากปากถือศีลจิตใจผุพังก็ถูกมองว่ามันรุนแรงไปไหมนะคะคุณเทงก็บอกว่าเป็นถ้อยคำที่ใช้ประกอบข้อกล่าวหาในการตรวจสอบตามที่ฝ่ายค้านเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือความล้มเหลวในการบริหารงานแล้วก็ย้ำว่าแม้ข้อมูลที่จะอภิปรายยังไม่สามารถนำไปสู่เอาผิดทางกฎหมายได้อย่างเด็ดขาดก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายค้านเขาจะไม่สามารถนำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของทางรัฐบาลได้นะคะส่วนกรณีที่พรรคกล้าทำก็ชัดเจนแล้วว่าคือกล้าทำตอนนี้เขาออกจากวิปฝ่ายค้านไปแล้วก็คือไม่ใช่ฝ่ายค้านนั่นแหละไม่ได้ร่วมลงชื่อในยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะคะคุณเทงก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจุดยืนของแต่ละพรรคดังนั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะลงมติในยติอภิปรายอย่างไรส่วนข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีรัฐมนตรีฝั่งของพรรคเพื่อไทยเลยไม่มีใครถูกอภิปรายเลยคุณณัฐพงศ์ก็ชี้แจงว่ารายชื่อรัฐมนตรีทั้งหมดและประเด็นในการอภิปรายมาจากการเสนอร่วมกันของฝ่ายค้านนะคะก็มีการหารือร่วมกันแล้วยืนยันว่าการคัดเลือกรายชื่ออาศัยพยานหลักฐานและข้อมูลที่แต่ละพรรคเสนอมาประเด็นเรื่องของเวลาในการอภิปรายนั้นก็มีความเห็นของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ด้วยว่าสามารถใช้เวลาตามแนวทางที่ปฏิบัติกันมาตลอดที่ผ่านๆมา 3-4 วันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทีนี้มาฟังในส่วนของรัฐบาลบ้างนะคะที่เล่าให้ไปในตอนต้นว่าเหมือนกับถูกย้อนเกล็ดไหมคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะก็เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบทุกข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วและการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่เขาจะใช้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ส.ส.เคร่งครัดก็คือขอให้อยู่ในกรอบของข้อบังคับการประชุมสิ่งไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยัตติก็อย่าไปพูดถึงในทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายส่วนข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านบอกว่าต้องการกินรวบประเทศนักข่าวก็ถามคุณพระดอนว่ามันแรงไปไหมคุณพระดอนก็บอกว่าตามยัตติและตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือกล่าวหารัฐบาลในส่วนรัฐบาลก็มีหน้าที่ชี้แจงก็เป็นเรื่องปกติค่ะตามธรรมเนียมที่ผ่านมาก็มันก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่มันเบาอยู่แล้วนะเขาก็ต้องกล่าวหารุนแรงไว้ก่อนแต่ว่าจะไปหาเหตุผลประกอบหรือหาหลักฐานประกอบข้อกล่าวหาอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากันนะคะต่อเนื่องไป ทนายอั๋นวันนี้มีความเคลื่อนไหวด้วยเป็นเรื่องของการตรวจสอบเหมือนกันนะคะที่ดินเขากระโดงนะคุณพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลค่ะว่าที่อธิบดี DSI ท่านใหม่แล้วก็อธิบดีที่ดินนะคะขอให้ตรวจสอบแผนที่ข้อพิพาทเขากระโดงฉบับใหม่ที่อ้างว่ามีการไปลบจุดลำรางทางสาธารณะ20จุดเลยทนายอั๋นบอกว่าการรถไฟไม่ยอมรับแผนที่นี้แล้วก็กังวลว่าถ้า DSI นำเอกสารนี้ไปใช้อาจจะส่งผลต่อเรื่องการสืบสวนคดีได้ก็อยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะส่วนเรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์เนี่ยที่สืบเนื่องมาจากสสไอเดียนะคะซึ่งปรากฏว่าก็จะเห็นนักขุดหลายคนเนี่ยออกมาขุดกันต่อเนื่องเลยอย่างคุณสิริโชคโสภานะอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์นะซึ่งตอนนี้พอไปดูเว็บพนันออนไลน์เนี่ยตอนนี้เหมือนกับมีการบล็อกชื่อประเทศไทยแล้วนะคะคือไม่สามารถเข้าได้ฝั่งของข้อมูลในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันออกมาว่าในมุมของทนายอั๋นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายของไทยได้แล้วก็ยังพูดไปถึงคดีหัวสวด้วยนะคะบอกว่ามีสวที่ถูกดำเนินคดีรายหนึ่งเข้ามาหารือแล้วก็ให้ข้อมูลสำคัญทนายอั๋นก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
0: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้ตามกันต่อเนื่องนะคะกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com ค่ะซึ่งก็มีคนออกมาเปิดประเด็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่กูราเซาตามที่รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็มีชื่อนายไทหยางซางสามีของสสไอเดียสุชาดาซางแทนทรัพย์ปรากฏอยู่ในข้อมูลผู้ถือหุ้นด้วยล่าสุดมีรายงานออกมานะว่าตอนนี้เว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com บล็อกคนไทยแล้วไม่สามารถเข้าได้นะคะล่าสุดกระทรวงดีอีโดยท่านปลัดดีอีก็ออกมาชี้แจงคุณพัชระอนันตสินนะคะบอกว่าสาเหตุที่ระบบตรวจสอบไม่พบเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com อาจจะเป็นเพราะมีผู้ใช้งานในประเทศไทยจำนวนไม่มากก็ทำให้ระบบตรวจไม่พบซึ่งการตรวจจับก็จะมีระบบที่ทำงานอัตโนมัติการรับแจ้งจากประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าการปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายทำได้2รูปแบบก็คือการปิดกั้นการเข้าถึงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประสานแพลตฟอร์มให้ถอดเว็บไซต์ออกจากระบบนะคะแม้ว่าการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทยเรามีกฎหมายควบคุมอยู่แต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามก็ทำให้แพลตฟอร์มต่างประเทศอาจจะไม่ได้ยินยอมให้ถอดเว็บไซต์ออกจากระบบได้ต่างจากเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบางประเภทอย่างเช่นขายยาเสพติดอันนี้เราจะประสานทางแพลตฟอร์มให้ถอดออกได้เลยแต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดในอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะว่าได้บล็อกแล้วก็จำกัดการเข้าใช้งานจากประเทศไทยแล้วคือถ้าเกิดใครทดลองเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถให้บริการผู้เล่นจากประเทศไทยได้เนื่องจากเงื่อนไขใบอนุญาตค่ะเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ปปช.ไม่สามารถทำสำนวนส่งฟ้องไปที่อัยการได้ทันก็ทำให้ต้องมีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนออกมานั่นก็คือดร.วินจาพิชิตมีคุณสัตพรที่เป็นน้องสาวของดร.วินด้วยเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ผัดแล้วนะคะวันนี้มีคำชี้แจงจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จตามกรอบ30วันและส่งสำนวนทั้งหมดไปยังปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ต้องหารายอื่นๆในกรณีเดียวกันค่ะการปล่อยผู้ต้องหาทั้ง3รายนั้นเป็นผลมาจากระยะเวลาการคุมตัวฝากขังครบตามกฎหมายตำรวจก็หมดอำนาจในการควบคุมตัวเว้นแต่จะมีคดีใหม่เกิดขึ้นแต่ถ้าผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีในภายหลังปปช.ก็จะเป็นฝ่ายส่งเรื่องประสานให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปได้นะคะเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องก็เลยไปอยู่ในสำนวนของปปช.ซึ่งมันจะเป็นหน้าที่ของปปช.ที่ต้องส่งฟ้องอัยการส่วนความคืบหน้าคดีนี้บก.ปปป.ก็ยังคงจะเดินหน้าจับกุมผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จับกุมนางพานีหรือว่าประดัดอ่อนนะคะอายุ63ปีเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกประดัดอ่อนคนนี้เป็นหัวหน้าเครือข่ายสายเรียกรับเงินอีก1สายนี่ถูกจับคาห้องทำงานเลยเมื่อวันที่8ตุลาคมก็ไปเรียกรับเงิน 350,000 บาทจากผู้เสียหายแล้วก็อ้างว่าจะบรรจุเข้าสอบราชการได้นะคะจากการสืบสวนเพราะว่าเงินนี้ถูกรวบรวมส่งไปยังปลัดอ่อนโดยตรงเลยส่วนการขยายผลเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นก็พบว่ามีการแบ่งหน้าที่การทำอย่างชัดเจนกลุ่มของดร.วินและจ่าพิชิตจะทำหน้าที่ รับแฟลชไดรฟ์ชื่อแล้วก็มีการไปปรับไปแก้ไขคะแนนคำตอบที่ตำรวจเขาไปจับได้บ้านแถวนนทบุรีอ่ะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นสายวิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงมีผู้บริหารท้องถิ่นมีนายหน้าเข้าร่วมขบวนการด้วยส่วนผู้ต้องหาที่จับกุมมาใหม่นะคะทางตำรวจก็จะเร่งสรุปสำนวนแล้วก็ดำเนินการนะคะส่งไปรวมกับสำนวนในชุดของปปช.ภายในกรอบระยะเวลา30วันต่อไปส่วนเส้นเงินก็จะเป็นหน้าที่ของทางปปง.ค่ะวันนี้ก็มีมติยึดอายัดทรัพย์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับโกงสอบท้องถิ่นด้วยคุณเทพประสูบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.นะคะเปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินคดีโกงสอบท้องถิ่นเป็นพฤติการที่มีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะคะมีความผิดที่คณะกรรมการเคยมีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์108รายการรวมมูลค่าประมาณ320ล้านบาทสำนักงานปปง.ก็มีการสืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็มีมติให้ยึดอายัดทรัพย์ด้วยนะคะ5รายการค่ะก็เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารมูลค่าประมาณ4ล้านบาทนอกจากนี้ปปง.ยังมีมติให้ส่งสำนวนความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมเครือข่ายสแกมเมอร์การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือคดีของนายเฉินจื้อกับพวกเป็นความผิดมูลฐานที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ช่อโกงประชาชนช่อโกงและยักยอกที่มีลักษณะเป็นปกติธุระเป็นสมาชิกอ้างยี่มีความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมคณะกรรมการธุรกรรมก็เคยมีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด96รายมูลค่า345ล้านบาทปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งและการขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะก็เลยมีมติให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจำนวน416รายการอย่างเช่นที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมเงินฝากในบัญชีธนาคารมูลค่ารวมประมาณ118ล้านบาทรวมไปถึงคดี Forex 3D ของนายอภิรักษ์กับพวกด้วยคณะกรรมการธุรกรรมก็มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งนำทรัพย์สินไปคืนชดใช้คืนผู้เสียหายทั้งหมด298รายการมูลค่า581ล้านบาทแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย 7,642 รายนะคะกระบวนการสีเทาก็ยังไม่หมดล่าสุดนี่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะร่วมกับตำรวจนครบาลไปจับกุมขบวนการสวมทะเบียนราษฎรอีกแล้วนะคะรวมไปถึงสวมบัตรประชาชนคนไทยด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจค้น3จุดสำคัญค่ะเปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือหนึ่งในนั้นพื้นที่เป้าหมายคือบ้านหรูย่านวังทองหลางนะคะเป็นบ้านของนายอี้หลงแซ่จางหรือว่าอาหลงกับภรรยาชาวจีนค่ะพฤติการนายอี้หลงถือบัตรประชาชนคนไทยนะคะขึ้นต้นด้วยเลข5มีการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรอยู่ที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี32ทำบัตรล่าสุดเมื่อปี64ทีนี้จุดเริ่มต้นของคดีนี้มันเริ่มมาจากปมพ่อทิพย์เนี่ยแหละนายอี้หลงกับภรรยากับลูกเดินทางไปที่จีนปรากฏว่าตอนผ่านด่านตม.เนี่ยตำรวจเขาไปเจอว่าชื่อของพ่อในเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยระงับการเดินทางแล้วก็จับตรวจ DNA เรื่องมันเลยโป๊ะขึ้นมาว่านายอี้หลงเนี่ยถือบัตรประชาชนคนไทยพบว่ามีการสวมบัตรประชาชนแล้วก็สวมทะเบียนด้วยนะคะเพื่อสร้างตัวตนในประเทศไทยเนี่ยแหละมีเงินหมุนเวียนในบัญชีร่วมกับภรรยา581ล้านแล้วก็มีทรัพย์สินอีกหลายรายการเลยรายที่2คือนายหลวงยี่หลงเป็นชาวเมียนมาถือบัตรหัวใหม่เด็กศูนย์เข้ามาอยู่ในไทยแล้วก็มาบวชเป็นพระอยู่ที่อำเภอแม่สายแล้วก็มีการทำบัตรโดยอ้างว่าเป็นบุคคลชายคอรายที่3คือนายจิ้นไทยลื้อเป็นชาวจีนค่ะเป็นบุคคลตามหมายจับของอินเตอร์โพลนะคะรับเงินฝากผิดกฎหมายในจีนมูลค่าความเสียหาย 3,000 ล้านหยวนหรือว่าราวๆ 15,000 ล้านบาทโอ้สูงมากมีผู้เสียหาย 3,000 กว่ารายรายที่3นี้มีบัตรหัวศูนย์แล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับโทษในไทยแล้วก็เตรียมเข้าสู่การถูกในประเทศตามหมายแดงด้วยรายที่4นายทักกรเซ่งกัวเป็นชาวจีนค่ะข้อมูลการสืบสวนก็เชื่อมโยงกับบุคคลตามหมายจับ ทางการจีนเช่นเดียวกันนะคะเคยยื่นคำร้องเข้าสู่ระบบทะเบียนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอเวียงแก่นแล้วก็มามีบัตรประชาชนคนไทยต่อมาก็มีการเปลี่ยนชื่อด้วยยังพบข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินอีกหลายรายการนะคะกำลังตรวจสอบอยู่ว่าได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าขณะที่อีกคดีนึงที่เป็นคดีสินบนข้ามชาตินะโหยคดีนี้โด่งดังมากสินบนโรลส์รอยซ์นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมตัวผู้ต้องหาคดีนี้ได้แล้วเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของปตท.สผ.นะคะหลังจากตำรวจอินเตอร์โพลเนี่ยบุกเข้าไปจับกุมใช้เวลาถึง18ปีเนี่ยเลขาธิการปปช.นะคะบอกว่านายเผ่าพระเด็จวรบุตรซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของปตท.ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนในคดีโรลส์รอยซ์นะคะแล้วก็หลบหนีคดีทุจริตเนี่ยออกนอกประเทศค่ะก็ถูกนำตัวกลับจากอินโดนีเซียมาถึงที่ประเทศไทยตั้งแต่คืนวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ระหว่างดำเนินคดีเนี่ยนายเผ่าพเด็จก็หลบหนีออกนอกประเทศไปทางมาเลเซียแล้วก็ไปกบดานต่อที่อินโดนีเซียปปช.ก็ยื่นขอหมายแดงซึ่งคดีนี้การชี้มูลความผิดของกรรมการปปช.ก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะผู้ถูกกล่าวหาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดค่ะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการนะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่ามันมีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างเยอะส่วนคดีที่เป็นคดีใหญ่เลยคือเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งหลายท่านเนี่ยคงจะได้ติดตามกันมาต่อเนื่องนะจากรายการโหนกระแสด้วยปรากฏว่าวันนี้นะคะคุณแม่พัดเนี่ยก็ได้กลับไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปชี้จุดที่ถูกคุมขังเอาไว้แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็วันนี้เนี่ยเจอกับป้าแมวไปเผชิญหน้ากับป้าแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์ด้วยปรากฏว่าตอนที่แม่พัดเนี่ยเจอป้าแมวนะโอ้โหถึงกับมือสั่นจะร้องไห้เลยแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยต้องถามป้าแมวว่ายังไงเนี่ยเชิญออกไปก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยป้าแมวก็เหมือนกับมีจังหวะที่พยายามจะบอกให้แม่พัดเนี่ยพูดความจริงในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้ปรากฏว่าในส่วนของลูกชายป้าแมวเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะคะบอกว่าทางสบส5เนี่ยเขามีการทำดีลกับศูนย์ไว้และป้าแมวเองก็มีการยืนยันว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความจริงนะลูกชายเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปบ้างแล้วก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าตลอดเวลาที่ผอ.นยนาซึ่งดำรงตำแหน่งผอ.สบส.5เข้ามาตรวจที่ศูนย์ของตนอย่างละเอียดผอ.ก็ถือเป็นคนดีคนนึงไม่ควรที่จะต้องถูกสั่งย้ายในเรื่องนี้ด้วยเลยนะคะซึ่งวันนี้ป้าแมวก็เปิดใจนะคะพร้อมกับลูกชายก็บอกว่าตอนนี้อยากขายศูนย์นี้แล้วก็ฝากไปถึงนักธุรกิจผู้ที่สนใจเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ปิดท้ายที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการในกทม.ให้ลูกจ้างหยุดงานในวันที่16ตุลาคม2569เป็นกรณีพิเศษนะคะหรือว่าให้ work from home ค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการตามมติของครม.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เห็นชอบให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพ work from home ด้วยในวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุธที่14พฤหัสที่15เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงการจัดประชุม IMF นะคะซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะหมดเวลาแล้วกับข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกดาราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการใน

0: าคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป
1: เพิ่มปิติและภูมิใจที่ได้เห็นว่าสามารถต้องเก่งในการแสดงได้ดูด้วยได้ดูในเมื่อคืนก็ดูพอมาดูน่าชื่นใจแสดงความยินดีถ้าขอให้รักษาฝีมือไว้

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5เฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 18:35 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่80วันนี้เวลา 16:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ

นายกเสด็จลงณพระวิหารคตวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระศาสนโสพลพาพานกเถนอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่80ซึ่งบรรจุสรีรังคารในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสพลพาพานกเถนเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2423บรรพชาเมื่อปี2440ที่วัดบูรณสิริมาตยารามและอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อปี2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรทรงเป็นพระอุปชาภายหลังศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนจนแตกฉานได้ทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้พระเนนที่บวชใหม่ตั้งแต่ปี2458เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและพระอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นกรรมการมหาเถรสมาคมประธานอนุกรรมการมหาเถรสมาคมกรรมการคณะธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3ตั้งแต่ปี2480ถึง2489และเจ้าคณะจังหวัดพระนครโดยมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษา47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรวมจำนวน 1,452 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตตอบสนองท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ก้าวด้านผ่านงานวิจัยวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือในฐานะมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ซึ่งได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti Corruption Awards 2025พร้อมคว้าอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานอันดับ4ของประเทศจากเว็บโอเมทริกซ์ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ปริญญาตรีถึงเอกรวม62สาขาวิชาและเป็นแห่งเดียวในไทยที่มีหลักสูตรผลิตครู5ปีด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์สังคมส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศพร้อมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มุ่งสร้างนักศึกษาเป็นวิศวกรสังคมจนได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาอีกทั้งร่วมกับเครือข่ายยกระดับผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นควบคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รวมจำนวน798คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนและ84โรงเรียนจำแนกเป็น P1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก40ชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์ P2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชน P3 เสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและ P4 พัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชน84โรงเรียนองคมนตรีและคณะบุตรนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานีเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้ณโรงเรียนบ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้แก่การดำเนินโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่การติดตั้งสถานีสูบน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีไปอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน1ล้าน950,000ลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนมีครูและบุคลากร16คนไม่มีแล้วค่ะไม่มีช่วงบ่าย

0: องคมนตรีเป็นประธานเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ครบวงจรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตวันนี้พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง Royal Project Tea House and Coffee ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งบ้านชาและกาแฟขึ้นให้เป็นร้านต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ครบวงจรภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยตั้งแต่การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการคั่วการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดให้แก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมการปลูกชาสายพันธุ์จีนและชาอัสสัมแก่เกษตรกรกว่า200รายในพื้นที่กว่า751ไร่รวมถึงส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ซึ่งในปี2569มีผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,500ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนถ่ายทอดเรื่องราวผลิตผลโครงการหลวงและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมของว่างคุณภาพสูงรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน530ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนวัดทิพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจซึ่งผู้ประสบภัยต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้โรงเรียนวัดทิพาวาสได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดียังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่ชุมชนวัดทิพาวาสติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านพักอาศัยของประชาชน800ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายระดับน้ำสูงสุดถึง1เมตรการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกมารับอาหารได้ปัจจุบันชุมชนยังมีน้ำท่วมขังระดับสูงโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเดินทางเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำปลาทิวหมู่5หมู่6จำนวน100ครัวเรือนชุมชนคลองเจ๊กหมู่11จำนวน138ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่12จำนวน30ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่13จำนวน150ครัวเรือนการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีวัดแม่อีจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปากกถาโดยพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณว่าด้วยศิลปะพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นทั้งศิลปะแห่งการให้การสร้างคนสร้างแผ่นดินเวลา 14:30 นเทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชัยโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดปากคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสมณัตวิหารวัดโมลีโลกยาวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวรุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทห้ามาโอสถจำกัดสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีและบริษัทวินวินเวิร์กส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทรถไฟรฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดบูรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรและวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 น.สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป.เต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการศาลานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยวัดพระบรมธาตุวัดเนินขามวัดบ้านกรำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเคียนและวัดสำเภาแก้ววัดพระบางมงคลและวัดเทพนิมิตโคสิตารามจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยญาติการามและวัดพรหมวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.พักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้มีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธินิคมโรงเรียนประถมพุทธินิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธินิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชาวนวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้วันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพปิฎกเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง17:00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดสารคดีภูมิพลังแผ่นดินนวมินทรมหาราชตอนโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุมมีฝนตกและปริมาณน้ำฝนสูงจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่เกือบทั่วทุกภาคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอมาและทรงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มของภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยทรงคำนึงถึงการเลือกใช้วิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสมรรถนะของกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นด้วยด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นทฤษฎีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้านน้ำท่วมน้ำล้นพระองค์ทรงตระหนักถึงภัยร้ายแรงของวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครมีลักษณะลุ่มต่ำทำให้มีการระบายน้ำในยามเกิดภาวะน้ำท่วมให้ออกจากพื้นที่เป็นไปอย่างล่าช้าคูคลองจำนวนมากมีความลาดเทน้อยอีกทั้งมีจำนวนหลายคลองที่ลำน้ำตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมขีดขวางทางน้ำไหลทำให้เกิดเป็นสาเหตุในหลายปัจจัยของการเกิดน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นระยะเวลานาน
1: อันนี้เป็นอันดับแรกที่จะต้องสูบน้ำให้แห้งทีเดียวชายทะเลนี่ให้แห้งแห้งพักเท่าที่ทำได้แล้วก็ต่อไปก็มีเครื่องอย่างที่ว่ามีเครื่องเร่งน้ำเร่งน้ำโดยเฉพาะเร่งน้ำใกล้คันกั้นน้ำที่จะเข้าพระนครเข้าด้านในคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศคลองบางนาคลองสำโรงนี่คลองพวกนี้ต้องไม่ควรจะรับน้ำจากที่ลงมาจากอยุธยาถ้าน้ำรับเฉพาะในเขตพระนครทางกทม.สามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วแสดงให้เห็นฝนตกหนักเมื่อวานนี้แห้งได้เร็วยังมีที่ท่วมอยู่แต่ว่าก็แห้งนับว่าเร็วถ้าน้ำอันนี้มาแล้วกี่เดือนก็ไม่หมดฉะนั้นต้องทำให้ดีอันนี้ที่จะเสียหายก็ที่ว่าไม่มีที่ที่จะขุดแก้ไขด้วยใช้คลองเป็นซ้ำ
0: ดังนั้นโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการจัดให้มีสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อเป็นบึงพักน้ำในหน้าน้ำโดยจะทำหน้าที่รองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราวก่อนจะระบายลงทางระบายน้ำสาธารณะฉะนั้นเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนจึงไม่ไหลลงสู่ทางระบายน้ำได้ทันทีแต่จะถูกขังไว้ในพื้นที่พักน้ำรอเวลาให้คลองต่างๆซึ่งเป็นทางระบายน้ำหลักพร่องน้ำพอที่จะรับน้ำได้เสียก่อนจึงค่อยๆระบายน้ำลงเป็นการช่วยลดปัญหาน้ำท่วมน้ำขังได้ในระดับหนึ่งนอกจากวัตถุประสงค์เพื่อการระบายน้ำแล้วแนวพระราชดำริแก้มลิงยังประสานแนวคิดในการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยทั้งนี้เมื่อน้ำถูกเก็บกักไว้ถูกส่งเข้าไปในคลองต่างๆจึงจะเข้าไปเจือจางน้ำเน่าเสียในคลองเหล่านี้ให้เจือจางลงแล้วในที่สุดก็ผลักดันน้ำเสียให้เจือจางลงสู่ทะเลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าแนวพระราชดำริโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้และเป็นทฤษฎีศาสตร์พระราชาที่นำมาใช้ได้จริงเพื่อให้ราษฎรของพระองค์รอดพ้นจากทุกภัยตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดีเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ ดาวค่ะ

ซิงเกิลจากพี่โบกี้และอ้อนนะฮะกับคิดถึงแต่ช่วง 20:45 เวลาชั่วโมงสุดท้ายน้อยมากคุณผู้ฟังครับมี2เพลงเท่านั้นเองอ่ะที่จะมาปิดท้ายในชั่วโมงผมด้วยกันนะฮะมีส่งมาเนี่ยผมใช้คำว่าเขาให้เลือกแต่ว่าเดี๋ยวมีงานจากวงเมอร์รออยู่นะฮะแต่เดี๋ยวมีซิงเกิลจากน้องจำพิสิทธิ์พลมาฝากกันกับ Night Sky

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สู้ไวรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อยากเริ่มทำแบบพี่กั้งเนี่ยที่พี่กั้งเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
3: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่กั้งทำอ่ะคือกั้งไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วกั้งก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคน
4: เธอน่ารักด้วยบทเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได
3: ้ใช
4: ่หึงบ่เนี่ยหรืออะไรอ่ะ
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: สวัสดีวันศุกร์ใครเดินทางกลับบ้านก็ขับรถดีๆด้วยความไม่ประมาทและมีสติบนท้องถนนด้วยนะครับ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ ดาวค่ะ
9: วันนี้ส่งท้ายกันเร็วหน่อยนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวส่งต่อไปที่ Paris Nonstop Music นะครับใครที่ยังไม่ถึงบ้านหรือว่าทำโอทงโอทีอยู่เดี๋ยวอยู่กับเพลงเพราะๆยาวๆจนถึงเช้าเลยวันนี้หมดเวลากับโซเซฟแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันจันทร์อังคารหน้ากันนะฮะช่วงของ 18:00 น. ถึง 20:00 น. นะฮะวันนี้ไปก่อนแล้วกู๊ดไนท์ล่วงหน้าเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อปก๊อปมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
1: ์คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
2: ้อ EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับปภ.เร่งระดมกำลังพลและเครื่องจักรเร่งระบายน้ำและเข้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องขณะที่ชาวแปดริ้วระดมเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องติดตั้งเสริมสถานีสูบน้ำบ้านใหม่หวังเร่งผลักดันน้ำลงแม่น้ำบางปะกงสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ปภ.รายงานน้ำท่วม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำและเข้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดต่อเนื่องคุณโยธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานขณะนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่22จังหวัดกระทบ109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านเกิดผลกระทบ 1,145,000 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 3,180,000 คนโดยในพื้นที่ส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงแล้วขณะที่มีเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นโดยในพื้นที่ฉะเชิงเทราขณะนี้เกิดน้ำท่วม11อำเภอคืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอท่าตะเกียบอำเภอเมืองอำเภอสนามชัยอำเภอพบบ้านโพบางประกงคลองเขื่อนอำเภอ

0: ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราสำหรับมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำภายในคลองชลประทานเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณหมู่15ตำบลท่าไข่ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านต้องเร่งหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมณสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเขตลาดกระบังคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
1: นายชันชาติศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรมนศวิกิเศษรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูและติดตามการจัดเก็บขยะครั้งใหญ่บริเวณเขตร่มเกล้าและสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเขตใต้กระบังหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงเกือบทั้งหมดโดยผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่าสำหรับการดำเนินงานในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการใน2มาตรการควบคู่กันไปทั้งการฟื้นฟูพื้นที่เร่งด่วนและการจัดเก็บขยะตกค้างหลังน้ำลดซึ่งในวันนี้ตั้งเป้าปริมาณขยะทะลุหลักพันตันโดยพบอุปสรรคสำคัญคือรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงซอยย่อยได้ซึ่งทางสำนักงานเทศกิจจึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการให้ประชาชนนำขยะมารวมกันก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ใช้แรงคนและรถเก็บขยะขนาดเล็กทยอยลำเลียงออกมาไว้ที่ถนนหลักเพื่อรถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถขนย้ายไปยังจุดพักขยะชั่วคราวได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มรอบการทำงานได้มากขึ้นนอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ได้เน้นย้ำเรื่องการควบคุมจุดทิ้งขยะโดยห้ามนำขยะจากภายนอกเข้ามาทิ้งภายในพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้ไปทิ้งจุดที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้อย่างเช่นศูนย์กำจัดขยะกรุงเทพปรีชา33เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระงานตกค้างที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในส่วนของการฟื้นฟูสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการดูแลประชาชนเมื่อต้นได้ประสานให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีน้ำประปาไม่ไหลเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ววัฒนชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
0: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านวัน

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ี่ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาภาพาไปหมู่เปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาภาพาไปหมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาภาพาไปหมู
1: ่ร่วมมูโดยคชาภาพาไปหมู่ดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ

0: ้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
4: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
5: แฉข่าวเช้า
6: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
7: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
3: EFM Playlist of the Week
4: Champ of the month ประจำเดือนกันยายน
5: Number 1
4: กลิ่นฝนเต้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22 นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหูค่ะเจเศษยืนยันพร้อมชี้แจงหลังมีชื่อถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำไม่กังวลหากถูกหยิบคดีหัวสวมาอภิปรายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: เจเสร็จยืนยันพร้อมชี้แจงหลังมีชื่อ1ใน18รัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมองฝ่ายค้านมุ่งลดทอนความสามารถรัฐบาลคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมชี้แจงทุกประเด็นหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยขอให้ฝ่ายค้านอภิปรายในกรอบที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่รัฐมนตรีพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะก่อนหน้านี้ถูกอภิปรายและพาดพิงมาแล้วพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะว่าการทำงานมีจุดใดบกพร่องและต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อประชาชนส่วนข้อกล่าวหาไร้ภาวะผู้นำนั้นระบุว่าตนจบปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองขณะที่มองว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านคือการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็นที่ประชาชนชื่นชอบด้วยการนำเสนอในมุมตรงกันข้ามเพื่อให้ประชาชนเกิดความสงสัยในตัวบุคคลส่วนกรณีไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอยู่ในรายชื่อผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายเจเสศระบุว่าทุกอย่างต้องมียุทธศาสตร์แต่ไม่ขอก้าวล่วงพรรคเพื่อไทยพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากฝ่ายค้านหยิบยกคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวขึ้นมาอภิปรายด้วยนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: สอนชนภาค2บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการสยบภัยลีมัจฉานุปราบสมุทรทลายเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติทางทะเลยึดไอซ์หนักกว่า 1.1 ตันพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือสอนชนภาค2ร่วมกับ

0: ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: และจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายด้านเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักได้โดยเร็วทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยน้ำท่วมช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสทค.จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีสาขา46ลาดกระบังโดยผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคม2569จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินโดยกำหนด1คน1สิทธิ์คาดว่าจะมีวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า 100.57 ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ1,100,000บาท
2: การนอนหลับที่ดีคือสวรรค์ของการพักผ่อนเพราะการนอนในที่ที่เงียบสงบไม่มีแสงสว่างรบกวนอากาศเย็นสบายจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายทำให้นอนหลับสบายได้ตลอดทั้งคืนศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
3: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอร์ดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณมีโอกาสมีโอกาสแล้วในมีแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: ก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค่ะใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูเราไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วอะเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนน่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะพี่รู้มั้ยคะสิ่งที่เห็นคืออะไร
2: คืออะไรคะ
1: เป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
3: ว้าย
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20-04ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
8: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: EFM Fandom Live
5: มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะสวัสดีครับ
5: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะช
6: ื่
5: อเกมว่า Spoof Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้หมิงเนปรู้จักกับคำว่ารัก
6: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
7: ่
6: ส่งเสียงไม่ได
8: ้เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนนึงใบ้คนนึงทายแล้วก็สลับกัน
5: มาเริ่มเลย
7: Love you baby เย้แมงกินฟันละ
6: โอ้โห
7: ใช่เป็นแฟนกันนะPEN ปากกา
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
10: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับโจเซ่มูรินโญ่กุนซือ Real Madridฝีปากคมกริบเช่นเคยเมื่อตอบว่าตนคงต้องโชคดีมากหากยังมีชีวิตอยู่ถึงวันที่คำตัดสินสุดท้ายระหว่างพรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้มีบทสรุปออกมาเพราะเชื่อว่าจะไม่มีทางจบแบบง่ายๆแน่นอนโดยกระบวนการสอบสวนกระทำความผิดของแมนซิตี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2019แต่เพิ่งมีคำตัดสินของคณะกรรมการอิสระเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าแมนซิตี้มีความผิดในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎทางการเงินพรีเมียร์ลีกอย่างร้ายแรงขณะที่แมนซิตี้ได้ยื่นอุทธรณ์พร้อมอ้างว่ามีหลักฐานที่ไม่อาจโต้แย้งได้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยมูรินโญ่เคยพาแมนยูเต็ดจบอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกตามหลังแมนซิตี้ในฤดูกาล 2017 ถึง 2018 โดยกล่าวว่าตนไม่ได้คาดหวังว่าคดีนี้จะได้ข้อสรุปในเร็ววันตอบผู้สื่อข่าวว่าผมขอเลือกจะหัวเราะให้กับเรื่องนี้ดีกว่าในที่สุดแล้วเราคงจะได้เห็นบทสรุปเรื่องนี้แต่เราอายุ60กว่าปีกันแล้วคงต้องอาศัยโชคช่วยให้เรายังมีชีวิตอยู่ทันเห็นคำตัดสินสุดท้ายมันจะมีคำตัดสินออกมาจากนั้นก็อุทธรณ์แล้วก็อุทธรณ์ซ้ำอีกหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
11: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วขอให้เป็นวันศุกร์ที่สุขที่สุดนะคะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
2: 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: หนูไปเดทกับคนแปลกๆตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมถ้ามาหาเราหน่อยเฮ้ยใจเย็นน้ำท่วมถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเราไม่ได้พิศวาสเขาแต่เราอยากรู้ว่าเออไปก็ได้หนูก็นั่ง BTS ไปถึงนู่นถึงที่ไหนแล้วเฮ้ยเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไปรีดเขาก็มารับไปคาเฟ่กันก่อนไหมแต่มันแพงมากเลยมันแพงมาก
2: ตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะ
1: คือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะหนูก็บอกมันว่าเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นก็โมโหหนูเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเออก็ดีเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเธอขนาดนั้นหรอกได้แล้วมันก็ดูดน้ำทีนึงฟูแล้วมันก็ลุกไปเลยก่อนมาไปบอกอย่าเอาเราเอาไปนินทาใครนะเว้ยกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกเจอกูแน่พุทธทอพุทโธ
3: โดนแล้วไอตีตาแป๋ว
4: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะตาแป๋วโทรมาอินบ็อกมาได้นะเราจะฟังความสองข้าง
2: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
0: พุทธทอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-stop
5: สนับสนุนโดยซิลลี่ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ันแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกาครับ Brighton and Hove Albion กำลังยืนยันให้เห็นถึงความสำเร็จของแนวทางสร้างทีมด้วยนักเตะดาวรุ่งอย่างชัดเจนโดยหลังปัจจุบันรั้งอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกและเป็นหนึ่งในทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดของยุโรปหากมองเพียงผลงานในสนามอาจเป็นเรื่องง่ายที่คิดว่าไบรตันใช้เงินจำนวนมากในการเสริมทัพนักเตะที่พร้อมลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ทันทีแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเพราะตลอด5ปีที่ผ่านมาพวกเขาเป็นหนึ่งในเพียง2สโมสรในพรีเมียร์ลีกที่มีผลกำไรจากการซื้อขายนักเตะเช่นเดียวกับเอเวอร์ตันไลนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: สวัสดีครับวินนี่ครับ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวจุ๊กรู

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันเสาร์วันหยุดนี้เหมาะกับการทบทวนรายรับรายจ่ายเก็บออมวันละนิดแต่สม่ำเสมอเพราะความมั่นคงเริ่มต้นจากวินัยเล็กๆในชีวิตประจำวันนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ให้ฟังฉันไม่ได้แต่งเธอรู้ไหมไม่บังอาจหรอกนะคนดีรู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้จำเอาไว้ให้ดีๆคนคนนั้นคือเธอ

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานะครับควันหลงการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมของนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้กลายเป็นดราม่าเดือดทั้งประเทศหลังจากนักเตะโสมขาวฉลองสะใจเกินเบอร์ที่รับสิทธิ์ยกเว้นการเกณฑ์ทหารจนทำให้มีการเรียกร้องให้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ในข้อนี้ล่าสุดโคเรียจุงอันเดลี่เผยว่าสิทธิในการได้รับจัดสรรที่อยู่อาศัยเป็นลำดับแรกก็อาจถูกยกเลิกเช่นกันโดยประชาชนเกาหลีใต้โกรธแค้นมากเมื่อบรรดานักเตะกัปตันอย่างอีกิฮยอกตะโกนใส่กล้องว่าผมจะไม่ไปเกณฑ์ทหารเช่นเดียวกับพักซึงชูโพสต์ภาพสวมหมวกปลดประจำการทั้งที่ยังไม่ได้เข้ากรมรวมถึงยังมินฮยอกยอมรับตามตรงว่าได้เหรียญทองไม่สำคัญเท่ากับไม่ต้องเป็นทหารทั้ง3คนแม้ออกมาขอโทษภายหลังแต่ชาวเกาหลีใต้ยังไม่พอใจมากรวมถึงโลกการเมืองวิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องให้มีการแก้ไขระบบการยกเว้นการเกณฑ์ทหารโดยกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าจะดำเนินการหารือเพื่อลดหรือยกเลิกการยกเว้นการเกณฑ์ทหารโดยจูโฮยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชาชนยื่นขอให้แก้ไขพระราชบัญญัติยกเว้นการเกณฑ์ทหารแก่ผู้ได้รับเหรียญทองเอเชียนเกมแต่สำหรับสิทธิของผู้ได้รับเหรียญโอลิมปิกจะยังคงอยู่ดังนั้นในอนาคตอาจจะไม่มีข้อยกเว้นการเกณฑ์ทหารต่อผู้ได้รับเหรียญทองเอเชียนเกมแต่ไม่ใช่แค่นั้นยังมีสิทธิได้รับจัดสรรที่อยู่อาศัยเป็นลำดับแรกซึ่งถือเป็นอีกสิทธิพิเศษที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและเป็นไปได้ว่าต่อไปนักกีฬาเหรียญทองเอเชียนเกมก็อาจจะเสียสิทธินี้ด้วยหลายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
6: สวัสดีครับพวกเรา ETC
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: เย้

0: 94.94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกาครับอดีตนักเตะจอมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้มองว่าช่องว่างในลาลิก้าตอนนี้อาจกว้างเกินไปสำหรับเรอัลมาดริดที่จะไล่ตามหากบาร์เซโลนายังคงรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ต่อไปยักษ์ใหญ่แห่งคาตาลันมีแต้มนำราชาชุดขาวอยู่6คะแนนก่อนเกมเอลคลาสิโกจะมีขึ้นในวันที่25ตุลาคมนี้โดยเป็นแมตช์ที่มีความสำคัญในการแย่งชิงตำแหน่งแชมป์โดยซูบาประทับใจกับการพัฒนาทางด้านแท็กติกภายใต้การนำของฮันซิฟลิกและกลยุทธ์การเสริมทัพล่าสุดของสโมสรโดยแข้งวัย40ปีกล่าวในรายการเอลปาติด้าโชว์ว่าถ้าบาร์เซโลน่าเล่นแบบนี้ต่อไปมันไปไม่ได้สโมสรอยู่ในระดับสูงมากและเล่นได้ดีมากมาหลายปีแล้วภายใต้การคุมทีมของโค้ชคนนี้และก็เสริมทัพได้ดีมากถ้าทีมยังคงเล่นในระดับนี้ต่อไปก็คงจะไร้คู่ต่อก่อนได้แหล่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้สวัสดีครับ
8: สกายครับ
9: นานิครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
9: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์โบราณบอกว่าเราฝันถึงใครแต่ว่าเราหลับอยู
2: ่ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข่าวดีอีกครั้งในการค้นหากองหน้าคนใหม่มารายงานว่าอีกอร์มาตานอวิชดาวเตะของฝ่ายบกพร้อมจะย้ายมายังโอทราฟอร์ดและแม้จะมีคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลเชลซีให้ความสนใจโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข่าวดีอย่างมากในการตามหาศูนย์หน้าคนใหม่โดยฟุตบอลอินไซเดอร์มีรายงานว่ามาตานอวิชดาวเด่นของฝ่ายบกสนใจจะร่วมทีมแมนยูเต็ดและสร้างชื่อเสียงในพรีเมียร์ลีกโดยไมเคิลคาริกมุ่งมั่นจะเสริมตัวเลือกในแนวรุกของทีมแห่งโอทราฟอร์ดโดยปัจจุบันเบนจามินเชสโกกองหน้าตัวหลักเพียงตัวเดียวในทีมแต่กองหน้ารายนี้ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บที่หน้าแข้งตลอดฤดูกาลนี้แม้ว่าผู้เล่นอย่างมาเตอุสคุนยาโจชัวซักเซจะสามารถเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าได้แต่ทั้งสองคนไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแบบดั้งเดิมการขาดแคลนผู้เล่นในตำแหน่งนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องมองหากองหน้าตัวเป้าที่ไว้ใจได้และสามารถทำประตูได้เป็นประจำโดยมาตานอวิชได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำจากการโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเยอรมนีรายงานระบุว่านักเตะวัย23ปีรายนี้ก้าวกระโดดคว้าโอกาสจะสัญญากับแมนยูไนเต็ดรายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดี

0: ื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่าเดิม
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

ังถ้าตั้งคำถามกับฉันมารักเธอแน่หรือเปล่าไอ้ที่คำว่ารักที่ให้เธอไว้วันนั้นมันเริ่มจะเก่าต้องซื้อรางวัลด้วยแล้วไอ้คนอย่างฉันมันไม่ได้เข้าตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือน

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลาสื่อรายการในกราฟ Michael Smith ชาววัย54ปีจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐถูกตัดสินจำคุกไปเวลา18เดือนหลังยอมรับว่ามีความผิดในคดีใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้างเพลงขึ้นมาเพื่อฉ้อโกงขโมยเงินจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงดูสมิธเริ่มก่อเหตุในปี2017โดยกระทรวงยุติธรรมระบุว่าสมิธใช้อีเมลปลอมและใช้บัตรเดบิตที่ไม่ถูกต้องในการสร้างบัญชีปลอมจำนวนหลายพันบัญชีบนบริการต่างๆเช่น Amazon Music Apple Music Spotify และ YouTube Musicจากนั้นเขาใช้ซอฟต์แวร์สั่งการให้บอทต่างๆสตรีมเพลงที่เขาอ้างว่าเป็นเจ้าของอย่างต่อเนื่องซึ่งเพลงเหล่านั้นล้วนถูกสร้างขึ้นด้วย AI โดยเขาดำเนินแผนการนี้มานานถึง7ปีโดยไม่ถูกตรวจพบแต่ท้ายที่สุดถูกจับกุมตัวในปี2024ตำรวจพบว่าเขาได้สร้างเพลงที่ผลิตโดย AI ขึ้นมาหลายแสนเพลงและกระจายยอดเข้าฟังแบบอัตโนมัติรวมแล้วหลายพันล้านครั้งไปอย่างเพลงเหล่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบตรวจพบความผิดปกติจากการที่บอททั้งหมดรุมสตรีมเพลงเดียวกันในเวลาเดียวกันโดยทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าในแถลงการณ์สมิธเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาฉ้อโกงยอดสตรีมมิ่งโดยใช้ AI เข้าช่วยแหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
6: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้สวัสดีครับเดี๋ยวไว้แฮร์คัทนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์รักนะคะเป็นชื่อเพลงแต่รักนะตัวเองเป็นความในใจเขานะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ักอารมณ์ดีเป็นวีทุกแนว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 5 นาฬิกานี้ครับOne Flag Thailand โดยเป็นทีมที่มีรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ธนบวรสิริคุณากรกุลหรือสุภทูมเป็นผู้อำนวยการโครงการทำภารกิจกระโดดร่มพร้อมกางธงชาติไทยขนาดราว 4,303.04 ตารางฟุตหรือประมาณ400ตารางเมตรเหนือหาดพัทยาในจังหวัดชลบุรีโดยภารกิจครั้งนี้มุ่งทำลายสถิติโลกในการประเภทการกางธงขนาดใหญ่ที่สุดขณะตกอย่างอิสระหรือ Free Fallโดยเป็นช่วงที่นักกระโดดร่มดิ่งลงมาก่อนจะเปิดร่มโดยภารกิจนี้ใช้นักกระโดดร่มมืออาชีพหลายคนทำงานประสานกันทั้งการพาธงขึ้นสู่ท้องฟ้าการกางธงกลางอากาศและการนำธงลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยโดยศาสตราจารย์นายแพทย์กฤติเจริญชลวานิชคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้นำธงร่อนลงสู่ชายหาดพัทยาตามรายงานของสื่อทีมจะส่งหลักฐานวิดีโอไปเพื่อขอรับการรับรองสถิติธงชาติไทยผืนนี้มีขนาดใหญ่กว่าสถิติเดิมที่เป็นธงชาติลิเบีย 171.46 ตารางเมตรที่เคยได้รับบันทึกใน Guinness World Record ในเดือนตุลาคมปี2025และใหญ่กว่าธงสหรัฐ 297.29 ตารางเมตรที่สมาคมนักกระโดดร่มสหรัฐระบุว่าได้รับการรับรองในเดือนธันวาคมปี2025หลายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
3: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กิน

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
0: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจเลิกสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าเพื่อแสดงความจริงใจขณะตั้งด่านตรวจเน้นตักเตือนก่อนปรับหากร้อนให้งดตั้งด่านสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมากกรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลตำรวจเอกสำราญนนมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงแนวทางการตั้งจุดตรวจและการบังคับใช้กฎหมายจราจรว่าได้สั่งยกเลิกการสวมหมวกไอ้โม่งเพื่อปิดบังใบหน้าขณะปฏิบัติหน้าที่หากกังวลเรื่องมลพิษให้ใช้หน้ากากอนามัยสีขาวแทนส่วนกรณีสภาพอากาศร้อนจัดให้พิจารณางดการตั้งจุดตรวจชั่วคราวเน้นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักหากมีความจำเป็นต้องเปรียบเทียบปรับให้พิจารณาการปรับแบบขั้นบันไดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้จุดตรวจทุกแห่งต้องสามารถตอบสังคมได้ว่าจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใดและต้องมีผู้ควบคุมรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมกำชับว่างานเร่งด่วนที่สุดคือการปราบปรามภัยคุกคามในพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งอบายมุขบ่อนการพนันและการค้ามนุษย์หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจนเกิดปัญหาผู้บังคับการและผู้กำกับการในพื้นที่จะต้องถูกสั่งย้ายโดยด่วนภายใน24ชั่วโมงไปต่อที่ปสเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศทลายเครือข่ายยาเสพติด4คดียึดไอซ์กว่า 1.8 ตันยาบ้ากว่า 10.8 ล้านเม็ดรวบผู้ต้องหารายใหญ่พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า550ล้านบาทคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการปฏิบัติของตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีพินาศเดินหน้าสกัดกั้นและทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่โดยแถลงผลการจับกุม4คดีสำคัญคดีแรกจับกุมผู้ต้องหา1รายที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมยึดยาบ้า10ล้านเม็ดคดีที่2ขยายผลทลายเครือข่ายขนไอซ์ข้ามชาติทางทะเลในอ่าวไทยจับกัปตันและลูกเรือ6รายพร้อมไอซ์กว่า 1.2 ตันและเรือ2ลำก่อนขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องระดับสั่งการและประสานงานอีก2รายพร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า48ล้านบาทคดีที่3สกัดจับรถขนไอซ์600กิโลกรัมที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายขณะหลบหนีอีก1รายส่วนคดีที่4จับกลุ่มผู้ต้องหา2รายที่ด่านตรวจยานพาหนะชุมพรจังหวัดชุมพรหลังดัดแปลงตัวรถกระบะซุกยาบ้าในยางอะไหล่ยึดของกลางกว่า 800,000 เม็ดโดยผลการจับกลุ่มทั้ง4คดียึดไอซ์รวมกว่า 1.8 ตันยาบ้ากว่า 10.8 ล้านเม็ดและตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า550ล้านบาทพงษ์รพีประพฤติดีรายงาน
3: ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
5: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: นับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไดร์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
3: ่ E-spiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-stop

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันเสาร์ตื่นมาพร้อมกับความเหงาและเงินในบัญชีที่บางเบาเหลือเกิน
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: พาชพาพาไปมู
2: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยรักคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
7: ไอคอนกลุ่มโป
8: สมัยก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค่ะใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูเราไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนน่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะที่รู้มั้ยคะสิ่งที่เห็นคืออะไรคะเป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: กระเป๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: อยากเริ่มทำแบบพี่ก้างเนี่ยที่พี่ก้างเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
2: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่ก้างทำอ่ะคือก้างไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคนติดตาม
3: เธอน่ารักด้วยบทเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได้
2: ใช่ก็ถ้าอยากเริ่มก็ทำค่ะ
3: ก็น่ารักจริงหึงบ่เนี่ยหรืออะไรอ่ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดล้อมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจบุกทลายบ่อนพนันในบ้านหรูย่านสงประภาร่วมนักพนันได้30รายใช้วิธีให้รถไปรับนักพนันจากตลาดเข้าหมู่บ้านตบตาเจ้าหน้าที่สักครู่มาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชติผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมกับตำรวจสน.ดอนเมืองบุกเข้าจับกุมบ่อนการพนันกำถั่วภายในบ้านหรูในหมู่บ้านแห่ง1ย่านสงประภาซอย11หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันภายในหมู่บ้านดังกล่าวจึงส่งสายลับเข้าไปสืบสวนจนพบพฤติการว่าทางบ่อนจะนัดหมายให้นักพนันไปรอที่ตลาดแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองก่อนจัดรถไปรับเข้ามาเล่นพนันภายในหมู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นที่สังเกตสามารถจับกุมนักพนันได้30รายพร้อมยึดชิปแทนเงินสดและอุปกรณ์การเล่นพนันหลายชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือในการโอนเงินเข้าบัญชีโดยระหว่างจับกุมมีนักพนันผู้หญิง2รายพยายามหลบหนีขึ้นไปบนชั้น3ก่อนปีนออกไปบนหลังคาทำให้หนึ่งในนักพนันตกจากหลังคาจนหลังคาแตกตกลงมาชั้นล่างได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนดังกล่าวและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
4: เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์สกัดทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสสูงที่จะสูญเงินรางวัลก้อนโตหากทีมเรือใบสีฟ้าถูกลงโทษด้วยการปรับตกชั้นจากข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงินสืบเนื่องจากที่แมนซิตี้ถูกคณะกรรมการอิสระตัดสินว่ามีความผิด114จาก115ข้อกล่าวหาจากคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกในช่วงปี2009ถึง2018ซึ่งเป็นช่วงที่สโมสรคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้3สมัยซึ่งหากการอุทธรณ์ไม่เป็นผลและแมนซิตี้ถูกปรับตกชั้นฮาแลนด์จะได้รับผลกระทบจากการเงินอย่างหนักหลังรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์รวมถึงสัญญาปัจจุบันของเจ้าตัวก็ไม่มีเงื่อนไขยกเลิกสัญญาโดยอัตโนมัติทุกกรณีแม้ว่าจะตกชั้นก็ตามผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมฟรายเดย์ไนท์มาลา